0: ที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ
1: ที่นี่เป็นชุมชนริมคลองนะคะก็อย่างที่ครูต้นกับมิกกี้เห็นนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าคลองข้างหน้าเราเนี่ยคือคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยขุดในสมัยรัชกาลที่5พอขุดแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นตามแนวคลองที่จากพระโขนงเชื่อมโยงไปฉะเชิงเทราค่ะก็จะเกิดตลาดใหญ่ๆริมคลองเนี่ยไปหลายตลาดเดียวค่ะ
0: แล้วชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่อะไรที่เรียกว่าเป็นที่ที่น่าสนใจเป็นที่ที่น่าจะให้มิกกี้ให้น้องๆทางบ้านเนี่ยไปเรียนรู้กันบ้างครับ
1: ต้องถามมิกกี้ว่าอยากรู้จักจระเข้มั้ย
2: อยากค่ะ
1: ครับแล้วที่นี่คิดว่ามีจระเข้มั้ยคะ
2: ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับทั้งตัวนึงนั้นน่ะสะพานตัวนึง
0: ตรงนี้มีตัวนึง
1: ตรงนี้อีกตัวนึงค่ะก็จริงๆที่เนี่ยเราชื่อหัวจระเข้เล่ากันมาว่าตอนขุดคลองเราเจอส่วนหัวของจระเข้ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงที่เป็นศาลเจ้าประจำท้องถิ่น
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าอ้อยเนี่ย อยากจะฟื้นฟูชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้กลับมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันร้างมากวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยเด็กของป้าเนี่ยป.6เรามาอยู่ที่นี่ป.6เป็นวัยที่สนุกสนานโดดน้ำคลองเราเป็นเด็กในเมืองแต่เรามาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างแบบเรียกว่าบ้านนอกนะคะเราสนุกสนานเรางมหอยขมเราเล่นอะไรอ่ะไอ้แค่ไอ้โขงนะคะเรามีการเล่นแบบเด็กโบราณอ่ะแต่แล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอเราทำงานเราไม่ค่อยได้สนใจชุมชนเท่าไหร่เราก็กลับมืดกลับค่ำแต่เวลาเราเดินมาเราตกใจทำไมมันแย่ลงแย่ลงนะคะอันนึงก็คือตลาดฝั่งโน้นเนี่ยไหม้พอไหม้ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อฝั่งเราที่เป็นตลาดเล็กเราก็เริ่มคุยกับน้องๆกันหลายคนนะคะว่าทำไมบ้านเรามันถึงเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าบ้านเรามันพังกลุ่มไม่ชัดเจนกลุ่มคนที่จะทำงานไม่มี
2: แล้วอะไรคืออุปสรรคของป้าอ้อยเหรอครับ
1: มันเป็นการทำงานบนความที่เราเริ่มด้วยขาเราเองยืนบนตัวเราเองเราไม่ได้รอพึ่งพาใครนะคะกลุ่มเราก็รวมกันก็ยากไม่ยากป้าเปิด Google เนี่ยหาคำว่าหัวจระเข้ไม่เจอ Google ไม่รู้จักหัวจระเข้ค่ะหายไปเลยแล้วก็พอเราทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเริ่มมีฐานข้อมูลแล้วเราใช้คำว่าตลาดเก่าหัวตะเข้ไปเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักเรานิดนึงเราก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญป้าว่าสิ่งที่ทำให้ป้าไม่ท้อนะก็คือว่ามันมาจากพลังของคนภายในนะคะที่เห็นคุณค่าตัวเองเรามีเพื่อนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆมีเรียกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดบวรนะคะแต่ว่าก็คือมีตัวภาคีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์เทคโนสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้ามาทำเราโดยไม่ได้หวังอะไรก็คือมาช่วยกันเลย
0: วันนี้นอกจากโรงเรียนเรายังมีที่ไหนนะครับป้าอ้อย
1: เรายังมีเมื่อกี้บอกว่าอยากรู้ว่าตะเข้มีหรือเปล่าก็เลยป้าเลยไว้จะพาไปดูส่วนที่เราเรียกว่าหัวตะเข้ที่ยังเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากง
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงกัน
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะจะได้ให้มิกกี้ดูค่ะ
0: ครับเดี๋ยวตามป้าอ้อยไปครับ
1: ค่ะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าปึงเท้ากงที่ประดิษฐ์ที่เก็บรักษาของส่วนหัวของจระเข้
0: เดี๋ยวเราเข้าไป
1: ค่ะได้เดี๋ยวเราก็สักการะท่านนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ไปดูขออนุญาตชมนะคะก็คือประวัติศาสตร์หัวจระเข้อยู่ที่นี่ค่ะที่มานี่คือส่วนหัวของจระเข้ที่พบก็เป็นกระโหลกศีรษะที่ป้าเล่าว่าเราขุดพบตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ขุดคลองประเวศมานะคะประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของคำว่าชื่อหัวจระเข้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ
0: จะดีใจมากถ้าย้อนกลับไปวันที่ทุกอย่างมันเงียบหมด
1: ใช่ค่ะ
0: มันร้างหมดมันไม่มีชีวิตชีวาเลย
1: ค่อยๆขึ้นทีละห้องค่ะเพราะก่อนทำตารางไว้สีดำก็คือบ้านพังสีเทาคือบ้านที่ยังมีคนอยู
0: ่
1: แต่นิ่งๆนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นบ้านที่เริ่มมีการค้าขายสีฟ้าร่วมสมัยจำได้ว่าสีเทาเต็มเลย

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีถิ่นหัวตะเข้ที่นี่มีความสำคัญยังไงกับชุมชนนะคร
1: ับค่ะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำด้วยตลาดนัดศิลปะนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่มี
0: ครับ
1: ทุกเสาร์อาทิตย์เราจัดกิจกรรมน่ะเราก็จะเข็นของออกมาทำกิจกรรมการเครื่องส่งเครื่องเสียงกระลุงกระลังกันเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเองหรือว่ากลุ่มของพวกอาจารย์ที่มาช่วยเรานะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มอยู่สองที่คือบ้านต้นมะขามอยู่ด้านหลังตลาดนะคะตรงนั้นก็จะไว้ทำกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะเช่นเรือรหัสหรือว่าฟุตบอลเย็บด้วยมือแล้วก็รวมถึงขนมไทยที่ต้องใช้เตาฟืนใช้โม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้จะอยู่หน้าตลาดตัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่ไปมานะคะที่เขาจะถามต้องการข้อมูลนะคะหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะๆเลยค่ะคุณต้นเช่นบางทีมาจัดดอกไม้ภาวนายังมีเลยทำกิจกรรมอย่างเช่นการสอนถ่ายรูปปลีนะคะโดยจิตอาสาหลากหลายกลุ่มมาก
0: ครับผม
1: การทำกิจกรรมที่คือใครมีของอยากปล่อยเราจะชวนบอกว่ามาปล่อยที่นี่เพราะเรามีพื้นที่ให้ค่ะ
0: ได้ยินว่ามีประเพณีในช่วงวันออกพรรษาที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนนอกก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเหมือนก
1: ันอ๋อแต่แบบละร้อยใช่ไหมคะค่ะแต่แบบละร้อยทางเรือที่วัดสุทาโภชเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าการบินทบาททางเรือเนี่ยมีมากนะคะเราอยู่ริมคลองในเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นพระบินทบาทมานะคะถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยจะนั่งมารูปเดียวนะคะเรือลำเล็กๆแล้วท่านก็จะนั่งมานะคะก็จะวางปิ่นโตวางถ้วยที่จะรับอาหารจากโยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3คนแรกเรียกร้องเรียกส่งเสียงนะคะพายด้วยคนท้ายพายคนกลางก็จะทำหน้าที่รับอาหารนะคะมาลง
0: เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยในช่วงออกพรรษาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ
2: ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลาดกระบังที่นั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ตามชายขอบริมตลิ่งของสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: ดีโอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: เราไม่ได้คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่จริงบุเกสันนิวาส
3: อายุประมาณ
1: แต่งงานมาอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอะ
4: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวอ่ะแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสเออมันก็ทำให้ความแข็งกระด้างมุมนึงของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มันโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอ้เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
5: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความคึกคักเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่อ่ะคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กๆก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตนะคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านนี่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตแหละคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณท่านเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงนี้เขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะอย่างนั่งได้เป็นชั่วโมงเงี้ยคนแก่ๆบางคนเงี้ยก็มีลูกหลานเงี้ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเออเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าเออตอนนี้ผู้ละเข้เป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้นะครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
6: เราจะเรียนเรื่องประวัติท้องถิ่นไปทำไมครับ
0: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไร ื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
7: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
8: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตรีจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนก็เห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เ

0: เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยๆกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเออเอาอันนี้มาดีไหมเออช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเราที่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
1: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามคูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหูตะแคเนี่ยครับคือในชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้เข้ามาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่เนี่ยเขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะแคเนี่ยมีข้อดีอยู่คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
2: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
3: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาศสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ต้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ำเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเขาเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพอะครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรเพราะฉะนั้น

0: เรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาดเนาะเดี๋ยวให้น้อง
1: มิกกี
0: ้ลองช่วยนะนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านเนี้ยมันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับอ่ะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดอ่ะครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างนี้ครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือ
1: ครับ
0: ครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
1: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับครับแล้วขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: มิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม้นนี่

0: ไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ้ย
2: ที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
3: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
2: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
3: ฮึ
0: ฮ
2: ึ
0: ฮะ
2: นี่ไง
0: เว้ย
3: โอ้ยโอ้ยหูยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
5: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
6: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
5: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
7: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
7: ไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
7: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
3: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
7: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
4: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
7: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
4: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
3: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
4: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
3: เข็มทอง
8: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
2: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่การไม่เป็นอะไร

0: เลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
3: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
3: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
3: เฮ้ยหยุดนะ
4: นี่แน
3: ่หน้ากากข้า
4: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่เจ้าบ่าวที่มาเนี่ยจะจบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
3: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไปไปไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
5: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขา

0: ไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิฐไหนลองเดาสิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไร
2: อ๋อเท้าโตโตแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิฐได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงไง
2: เฮ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: แล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องนี้ปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
3: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้เกิดน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีก

0: เตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
1: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
3: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
5: ่เออ
1: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
1: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
7: ค่ะครับ
1: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
6: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราเสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่หนูพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ

0: แต่งตัวครับ
1: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
2: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
0: จบครับ
1: จบค่ะ
2: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวตามครูแพรมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ3นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะอ่ะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามใครตอบได้คุณครูก็จะมีรางวัลให้นะลูกนะอ่ะคำถามมีอยู่ว่าเราจะแต่งกับกลอนได้ดีได้อย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอรางวัลจากคุณครูปลายทางด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางเดี๋ยวคุณครูเดินเดินถามเลยใครอยากตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินถามแล้วก็เดี๋ยวจะให้รางวัลไปด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมีรางวัลเยอะเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูจะเดินถามใครจะตอบคะมีใครจะตอบลูกอันนี้หนูเกาหัวหรือหนูยกมือลูกยกใช่ไหมคะขอโทษค่ะครูเข้าใจผิดลูก
3: แต่งก่อนให้ดูสุภาพเรียบร้อยครับ
2: เราจะแต่งกับกลอนได้ดีได้อย่างไรก็คือใช้คำที่มันสุภาพนั่นเองอ่ะต่อไป
3: แต่งให้คำคล้องจองกันครับ
2: เรามีการใช้คำคล้องจองแมนยูครับแมนยูหนูตอบว่า
4: เขียนร่างคร่าวๆก่อนครับ
2: เขียนร่างคร่าวๆก่อนเก่งมากค่ะต่อไป
3: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค่ะ
2: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะตาลูก
5: อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วคล้องจองกันค่ะ
2: อ่านแล้วเข้าใจง่ายคล้องจองกันเราเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมลูกอ่านงั้นเดี๋ยวรางวัลก็ค่อยแบ่งกันนะคะแบ่งกันเนาะต่อไปต่อไปนะคะ
3: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้ค่ะ
2: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้เก่งมาก

0: จุดประสงค์ในการแต่งค่ะ
1: ตั้งจุดประสงค์ในการแต่งเก่งมากค่ะ
2: แต่งให้คำที่อยู่ในบทสุภาพค่ะแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักค่ะ
1: แต่งให้สุภาพแล้วก็ถูกต้องตามหลักนะคะเอ๊กล้อง

0: รื่อง
1: ควรตั้งหัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกไหมลูกต่อไป
2: แต่งให้ตรงตามคณะกาพย์ยานี11ครับ
1: แต่งให้ตรงกับคณะกาพย์ยานี11นะคะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวรางวัลนะคะในระหว่างทำงานเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะลูกนะเด็กๆคำตอบของเด็กๆทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้การแต่งกับยานี11ดีขึ้นไหม
3: ด
1: ีเรามีจุดประสงค์เรามีการตั้งชื่อเรื่องเรามีการแต่งให้ถูกต้องนะคะตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกาพย์ยานี11นะคะคราวนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพด้วยเข้าใจง่ายก็จะทำให้การแต่งกาพย์ของเรานั้นแต่งได้ด้วยดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าวันนี้สิ่งที่เด็กๆพูดมานั้นเด็กๆจะทำได้หรือไม่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งกาพย์ยานี11ได้นะคะ2ค่ะนักเรียนแต่งกาพย์ยานี11ตามหัวข้อที่สนใจได้ค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าและความงดงามของกาพย์ยานี11นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วว่าเอกาพย์ยานี11คืออะไรนะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเดี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะทบทวนกาพย์ยานี11นะคะเรามาดูก่อนนะคะกาพย์ยานี11เนี่ยเขามีคณะของเขาด้วยนะคะเรามีคณะของเราไหมลูกว้ายเรายังไม่มีคณะเลยแต่เขามีคณะนะเขามีคณะของเขานะคะคณะของกาพย์ยานี11นะคะซึ่งอยากจะให้เด็กๆจำไว้ว่าใน1บทนี่เดี๋ยวคุณครูขีดเส้นใต้ให้นะคะนี่คือ1บท1บทอันนี้คือเส้นแบ่งนะคะเส้นแบ่งนะอันนี้1บทบทที่1บทที่2ให้จำไว้เลย1บทจะมี2บาทอ่ะ2บาทนะคะเรามาดูนะคะวรรคที่1วรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3วรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆนับแล้วมีบาทเอกกับบาทโทเรียบร้อยแล้วนะคะของกาพย์ยานี11แสดงว่าเป็น1บทแล้วนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูกันต่อลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูก1บทมี2บาท2บาทมาจากไหนคะครูหนูไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมลูก
3: ค่ะ
1: ไม่มีนะหรือหนูอาจจะคิดแบบถ้าเป็นวิชาคณิตก็อาจจะ50สตางค์วรรคที่1 50สตางค์วรรคที่2 50สตางค์ก็ได้นะ50สตางค์บวก50สตางค์เท่ากับ1บาทก็ได้แล้วแต่เลยลูกแต่ขอยังไงก็ได้ให้นับให้ได้เท่าไหร่1บาทนะคะและจำไว้เลยนะคะบาทแรกจะต้องเป็นบาทเอกบาทที่สองก็คือจะเป็นบาทโทนะลูกนะมีดบาทเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมลูก
3: ไม่เก
1: ี่
3: ยว
1: ไม่เกี่ยวนะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อนะลูกคณะของกาพย์ยานี11เขาบอกว่าวรรคหน้ามี5คำนะคะวรรคหน้าเนี่ยจะมี5คำนะวรรคหน้าจะมี5คำส่วนวรรคหลังจะมี6คำเราลองมานับดูซิว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังนะคะจะเป็นอย่างที่บอกไหม

0: เรามาเขียนดูนะคะอ่ะ1 2 3 4แล้วก็566มีมั้ย6มีมั้ยว่างหน้ามีแค่5ต่อไปนับใหม่1 2 3 4 5 66นะคะมี6นี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเรานับแล้ว1 2 3 4 5อ่ะ6นะคะมี6ครบนะลูกนะไม่ขาดไม่เกินนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะให้เด็กๆจำไว้ว่าคณะของกัปยานี11นอกจาก1บทมี2บาทแล้วนะคะในแต่ละในแต่ละวรรคเนี่ยวรรคหน้าจะมี5วรรคหลังจะมี6 6คำหรือ6พยางค์นั่นเองนะคะ6คำหรือ6พยางค์นะลูกนะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีไหมลูกมีไหมมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเราไปกันต่ออย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคณะของกัปยานี11นะคะเด็กๆเห็นน้องแพนควินใช่ไหมคะน้องแพนควินนะแพนควินซึ่งตอนแรกครูก็นึกว่าเป็นลูกระเบิดนะลูกนะคุณครูก็ยังเข้าใจปัจจุบันครูก็คิดว่าเป็นลูกระเบิดนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูคณะของกัปยานี11นะคะให้เด็กๆจำแบบนี้นะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ให้จำแบบนี้จำง่ายไหมลูกเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ไอ้คำว่าบาทเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า2บาทบาทที่1คือบาทเอกบาทที่2คือบาทโทถ้าเด็กๆจำสิ่งที่คุณครูบอกให้เด็กๆท่องได้เด็กๆก็จะแต่งกับยานี11ได้นั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญนะคะส่วนสำคัญเนาะไอ้สีเขียวๆนี่มันโยงมาทำไมเนี่ยถ้าเราเอาออกนี่มันจะระเบิดไหมถ้าเราเอาอันนี้ออกมันจะระเบิดไหมลูกถ้าเราเอาตัวนี้ออกมันจะระเบิดไหมตุ้มอย่างเงี้ยระเบิดไหมลูกไม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรบังคับอะไรในแต่ละตั้งแต่ในบทร้อยกลองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลอนไม่ว่าจะเป็นเป็นกาบเป็นโครงนะคะทุกๆอย่างจะมีการบังคับนะคะบังคับอะไรก็คือบังคับสัมผัสนั่นเองนะคะก็คือ1มันจะมีสัมผัสอะไรลูกสัมผัสอะไรระหว่างระหว่างบทก็มีระหว่างอะไรอีกระหว่างวรรคระหว่างบทกับระหว่างวรรคอันไหนมาก่อนระหว่างวรรคมาก่อนเรามาดูในส่วนสีเขียวๆเนี่ยเขียวน้องเขียวนะคะน้องเขียวของน้องเพนควินเนี่ยเรามาดูนะคะน้องเขียวของน้องเพนควินเนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคทำไมถึงเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคเพราะว่ามันอยู่วรรคเดียวกันไหมมันไม่ได้อยู่วรรคเดียวกันอันนู้นอยู่วรรคที่1อันนี้อยู่วรรคที่2ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคนะคะเรามาดูคำสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2เรามาดูน้องกวินน้องกวินอีก1ตัวนะคะน้องกวินนะคะครูตั้งชื่อให้ใหม่ละมาดูน้องกวินนะคะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับอะไร

0: สุดท้ายของวรรคที่3อ่ะเนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคนะคะใน1บทจะมีสัมผัสระหว่างวรรคแค่นี้ที่เขาบังคับนะคะในส่วนของวรรคที่4ถ้าเราแต่งแล้วเราสามารถที่จะให้มันสัมผัสได้ก็จะทำให้บทประพันธ์ของเรานั้นทำไมลูกไพเราะมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ผิดไหม
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือสัมผัสระหว่างบทนั่นเองอ่ะเรามาดูสัมผัสระหว่างบทนะคะตัวไหนนะน้องกิ้นตัวไหนลูก
1: ตัวสุดท้ายของวรรคที่4
0: อ่ะตัวสุดท้ายของวรรคที่4นะคะอ่ะสัมผัสระหว่างบทจะไปสัมผัสกับอะไรอ่ะ
1: น้อง
0: พัน
1: ธ์เป็นตัวสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไป
0: อ่ะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนี่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะสัมผัสระหว่างบทไม่มีได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่มีไม่ได้ลูกไม่มีไม่ได้ให้จำไว้เลยว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีเข้าใจนะคะต้องมีสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างวรรคต้องมีเข้าใจนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะไอ้วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกมีใครจำได้ไหมว่าครูเคยบอกว่าเป็นชื่ออะไรวรรคสดับนะคะวรรคสดับวรรครับก็คือระรับมาวรรครองแล้วก็วรรคส่งก็คือส่งไปยังบทถัดไปนั่นเองนะลูกนะสดับรับรองส่งนี่ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ต้องตกใจนะลูกถ้าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4ก็เป็นชื่อเดียวกันก็เหมือนมันเป็นคนๆเดียวกันแต่มีหลายชื่อน่ะอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะอ่ะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมลูกถ้ามียกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสัมพันธ์ระหว่างบทคืออะไรคะถามได้เลยนะลูกนะอ่ะคราวนี้ถ้าไม่มีคุณครูขอผ่านนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสรุปนะคะทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆปลายทางนั้นได้เข้าใจด้วยนะลูกอ่ะเรามาดูนะคะว่าคณะของกัปยานี11อ่ะอย่างแรกเลยคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคำถามของวรรคที่2นะคะก็คือจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ต่อไปนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปหรือบทถัดไปนั่นเองอ่ะนี่เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะจำก่อนที่จะแต่งกาบยานี11นี่คือข้อบังคับทั้งหมดนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้ในการแต่งกาบยานี11นะลูกซึ่งเด็กๆจำได้หรือยัง
1: จำได
0: ้แล้วจำได้แล้วใช่ไหมลูกอ่ะจำได้แล้วนะคราวนี้เรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะกิจกรรมเติมคำเติมความเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความมาให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดคำนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ

ำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มนะคะช่วยกันแต่งนะคะกาบยานิส11บทนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะคุณครูจะไม่มีข้อความมาให้เด็กๆเลือกนะลูกให้เด็กๆระดมความคิดช่วยกันแต่งเขียนในกระดานได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆใช้เวลาไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการแต่งกับยานิสเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มนั้นแต่งได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญถูกต้องตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกับยานิสเอ็ดหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะสุ่มนะคะถ้าคุณครูสุ่มได้เลขที่เท่าไหร่นะคะอยู่กลุ่มไหนก็ให้กลุ่มนั้นนำเสนอเลยนะลูกนะอ่ะคุณครูขอสุ่มนะคะสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มจริงๆอ่ะสุ่มนะคะสุ่มอ่ะคุณครูขอฟังเลยลูกหมายเลขที่ได้โอ้โหเป็นผู้ชายผู้บ่าวค่ะเลาะนะจ๊ะเลข8ค่ะใครเอ่ยอ่ะเลข8กลุ่ม3นำเสนอค่ะ
1: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวรสชาติเผ็ดและเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มต่อไปขอให้ได้ผู้หญิงได้จริงด้วย29ค่ะกลุ่ม2ค่ะ
2: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินเสร็จเผ็ดจริงเชียวชิมคำเดียวอร่อยจริงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางเห็นไหมลูกว่าเพื่อนเขาได้ทำสัญลักษณ์อะไรไว้ด้วยลูกสัมผัสระหว่างวาร์ปนั่นเองนะคะต่อไปสองกลุ่มนี้เมื่อสักครู่นี้แต่งได้เพราะไหมลูกเพราะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะแฮมเลขที่20ไอ้20นะคะกลุ่ม1ค่ะเชิญจ้า
3: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินกับลาบแสนเปรี้ยวมากินของอร่อยกัน
0: คราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูกินกับลาบแสนเปรี้ยวนะคะมากินของอร่อยกันเนาะเหนียวกับเปรี้ยวได้นะคะได้ถูกนะคะถูกของคณะกับยานิสเอ็ดแต่จะคล้องจองและไพเราะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปเหลือกลุ่ม5กับกลุ่ม4นะคะส่งคนเป่ายิ้งฉุบค่ะ1 2 3ผู้ใครก่อนลูกใครก่อนกลุ่ม4ก่อนนะลูกนะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
4: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวพวกเราช่วยกันเคี้ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดค่ะ
0: อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะเด็กๆสำรวจดูซิว่ามีสัมผัสระหว่างบทไหมข้าวเหนียวเหนียวกับอะไรเคี้ยวนะคะมีเวลาตกแต่งด้วยนะลูกปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
5: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวมาลองชิมลองเคี้ยวความเผ็ดเปรี้ยวอร่อยจริงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย แต่งว่าอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะให้คะแนนไว้ละในใจนะลูกนะให้คะแนนไว้แล้วนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเรานะคะมาลองอีกหนึ่งนะลูกนะมาลองอีกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งเด็กๆเห็นไข่ทั้ง4ใบนี้ไหมลูกในนี้นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะลูกดังนั้นใครชนะนะคะกลุ่มนั้นจะได้ไปเลยไม่ใช่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะลูกนะคะหรือได้แค่ชิ้นเดียวนะคะได้หมดทุกคนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันถัดไปกันเลยไหมลูกไปแต่คราวนี้คุณครูขอจับเวลานะคะครูให้เวลาทั้งหมด3นาทีนะคะในการช่วยกันคิดกลุ่มไหนไม่เสร็จขอตัดสิทธิ์นะคะถ้าพร้อมแล้ว

0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการแต่งกับยายที่11นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงกันเป็นกลุ่มเลยนะคะตามหมายเลขเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะแต่งกับยานียังไม่เสร็จนะคะขออนุญาตตัดสิทธิ์นะลูกนะเอาละค่ะกลุ่มไหนที่แต่งเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือมีไหมคะอ่ะครบหมดทุกกลุ่มนะลูกนะงั้นเดี๋ยวครูไล่ไปตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะคะอ่ะกลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคนครูเพื่อช่วยสร้างความรู้มาเรียนรู้ภาษาไทย
0: มาเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่ม2เลยลูก
2: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณครูอยากสอนให้ความรู้แก่น้องหนูทุกๆคน
0: ปรบมือให้กับเด็กๆด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะ
3: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นตำรวจจะได้คอยเฝ้าตรวจเพื่อความสุขของคนไทยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญค่ะ
4: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณหมอเรื่องเรียนไม่เคยท้อและไม่รอที่จะทำครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะ

0: ต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะเชิญได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นเรื่องจริงลองคิดลองพินิจจะสำเร็จไปด้วยดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้คุณครูก็มีผู้ชนะอยู่ในใจแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจ้งนะลูกนะตอนนี้นะคะในใจของครูมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะอ่ะคราวนี้ส่วนกลุ่ม1และกลุ่ม5นะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีของรางวัลปลอบใจให้ค่ะในส่วนของ3กลุ่มนะคะขอตัวแทนมาเลือกไข่1ใบค่ะเชิญค่ะมาพร้อมกันเลยลูกมาพร้อมกันอ่ะหันมาสิลูกหนูจะเลือกยังไงล่ะจ๊ะอันหนึ่งใบลูกเลือกให้ดีนะเปลี่ยนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไว้กับไปเปิดนะคะตอนที่เรานะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกครูฝากไข่ใบนั้นไว้ก่อนนะคะห้ามใครแอบเปิดนะใครแอบเปิดคุณครูจะนำกลับมาทันทีเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกแต่งกับยานี11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันเลยนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่12ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่12ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่12ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใบงานที่12นะคะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะถ้าเด็กๆอ่านคำชี้แจงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนเก่งทั้งหลายของคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้อะไรจากการแต่งกับยานี11บ้างอ่ะหนูหยิบไมค์แล้วก็ตอบได้เลยลูก
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะของกาบยานีค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะใช่ไหมคะของกาบยานีต่อเลยค่ะต่อเลยลูก
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองมีใครอยากตอบอีกเชิญค่ะ
3: ได้เรียนรู้ฉันทลักษณ์ของกาบยานี11ค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกาบยานี11อะไรอีกคะเกรดก่อนนะ
4: ได้เรียนรู้กับคำที่ใช้ค่ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรนะลูก
4: การใช้คำค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำใช่ไหมคะใครอีกจ๊ะให้ลูกปัดก่อนนะลูกปัด
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมพันระหว่างบทเหร
0: อได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำสัมผัสนะคะระหว่างบทต่อไป
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองอะไรอีกคะมีไหมฟ้าใส่ลูก
7: ได้จินตนาการสร้างสรรค์ในการแต่งกาบยานี11ค่ะ
0: ทำให้เรามีจินตนาการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นมีใครอยากตอบอีกบ้างคะมีไหมเด็กๆปลายทางตอบได้เลยนะลูกโฟสค่ะ
8: ได้ฝึกการแต่งกับยานีครับ
0: ได้ฝึกเกี่ยวกับการแต่งกับยานี11นะคะต่อไปค่ะแมนยูค่ะ
9: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับ
0: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะนี่คือคำตอบนะคะที่เด็กๆได้จากการเรียนรู้ของวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะคำตอบที่เด็กๆตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะการที่เรารู้จักใช้คำหรือรู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองนะคะมันก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งทำให้เราคิดนะคะเมื่อเราคิดได้เราก็จะใช้คำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญเด็กๆควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในสมองของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูอยากจะขอฝากของฝากเด็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่14ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะท่านี้อยากจะขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะควรที่จะเขียนให้ครบทั้งหมดนะลูกนะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้นำไปปรับนะคะแล้วก็นำไปคิดกระบวนการสอนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้เรียนจบแล้วนะคะทั้ง14หน่วยด้วยกันนะลูกนะวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่อยากจะขออะไรจากเด็กๆคนเก่งมากมายนะคะ

0: แต่อยากจะขอให้เด็กๆนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมีน้ำใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เยอะๆนะคะและที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณว่าเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับเมื่อเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของเส้นขนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบเส้นขนานนั่นเองโดยใช้ความรู้ในเรื่องของ1นะครับก็คือมุมแย้งนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน2นะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ยังมีตอบมาบอกว่าสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างนั่นเองถ้าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับก็จะมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ครับเราก็จะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับมาสร้างเส้นขนานกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนั่นเองกับหัวข้อในวันนี้ครับจะอยู่ในเรื่องของการสร้างเส้นตรงสอบว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันยังจำได้ไหมครับยังจำได้นะครับเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนนั้นตรวจสอบว่ามีเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันนะครับวิธีที่การที่เราจะตรวจสอบนะครับในส่วนของจะดูว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันนั้นก็มีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะครับอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมแย้งก็ได้นะครับหากมุมแย้งมีขนาดที่เท่ากันนะครับเส้นตรง2เส้นนั้นก็จะขนานกันนั่นเองนะครับแต่ว่านักเรียนก็จะต้องสร้างเส้นอะไรครับเส้นตัดขวางมาด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อนักเรียนนะครับลากเส้นตัดขวางแล้วก็จะเกิดมุมนะครับตามที่เราเคยได้เรียนไปเราก็จะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งแล้วก็มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับรวมกันมีขนาด180องศามาใช้ในการตรวจสอบเส้นขนานได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีครับที่สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดนะครับขนานกันได้ก็คือในเรื่องของระยะห่างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอาจจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของรูปที่2ครับในการหาระยะห่างนะครับนักเรียนอาจจะจำได้ว่าเราต้องลากขึ้นไปให้ตั้งฉากใช่ไหมครับอันดับแรกนักเรียนอาจจะกำหนดนะครับกำหนดจุดบนเส้นตรงใดเส้นตรงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปตั้งฉากนั่นเองแบบนี้นะครับลากไปตั้งฉากกำหนดจุดมากกว่า2จุดนั่นเองนะครับก็คือต้องลากขึ้นไปแบบนี้ตั้งแต่2เส้นขึ้นไปครับแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าลากขึ้นไปตั้งฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องวัดความยาวใช่ไหมครับสมมติว่าได้เป็น3เซนติเมตรนะครับนักเรียนตรงนี้เป็น3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะครับเป็น2เซนติเมตร

0: วิธีตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าเป็นรูปที่1คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะสามารถตรวจสอบได้รูปที่2ก็น่าจะทําได้รูปที่3คิดว่าทําได้ไหมครับทําได้เอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นรูปที่4นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตรวจสอบยังไงว่าเส้นตรงขนานกันหรือไม
1: ่ส่วน
0: ของ
1: เส
0: ้
1: นตรงเ
0: พิ่มครับนักเรียนได้ยินเพื่อนตอบมั้ยครับเพื่อนตอบบอกว่าสามารถลากต่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงออกไปตามแนวเส้นตรงนั้นนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับเส้นบนกับเส้นล่างนะครับนี่นะครับในรูปที่4นะเห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถต่อความยาวออกมาได้นะต่อเป็นเส้นประแบบนี้นะครับหรือว่าต่อข้างล่างก็ได้แบบนี้หรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นไงครับอาจจะกําหนดจุด2จุดก็ได้แล้วก็ลากขึ้นไปให้ตั้งฉากแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้แล้วก็วัดความยาวนะครับถ้าระยะห่างเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงก็ขนานกันนั่นเองนะก็สามารถทําได้ทั้งหลายวิธีนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแบบละเอียดอีกทีนึงวิธีที่หนึ่งนะครับที่สามารถตรวจสอบได้ก็คือลากเส้นตรงตัดเส้นตรงแต่ละคู่ครับแล้ววัดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนต่อมาก็คือเขียนอะไรก่อนครับเส้นตัดขวางขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางสำหรับวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนะครับก็คือลากเส้นตรงตัดเส้นตรงแต่ละคู่แล้ววัดขนาดของมุมแย้งนะครับยังไงนักเรียนดูนะครับก็คือแบบนี้เองสมมติเป็นรูปที่1นะครับก็คือลากในนี้เขาบอกว่าลากเส้นตรงใช่ไหมเราก็ลากเส้นตรงหลังจากนั้นทำยังไงครับก็วัดขนาดของมุมแย้งมุมแย้งก็มีทั้ง2คู่ใช่ไหมครับนี่วัดขนาดของมุมแย้งนะครับถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นก็ขนานกันนั่นเองต่อไปนะครับนักเรียนวิธีที่3กําหนดจุด2ถึง3จุดนะก็คือกําหนดจุดตั้งแต่2จุดขึ้นไปนั่นเองนะครับตั้งแต่2จุดขึ้นไปบนเส้นตรงใดเส้นหนึ่งนะอย่างถ้าเป็นรูปที่3ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับกําหนดจุด2ถึง3จุดครูก็จะกําหนดจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้2จุดหลังจากนั้นทําไงครับลากเส้นตั้งฉากไปยังเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งถูกต้องไหมเส้นตรงลากเส้นตั้งฉากก็คือลากนี่ครับตั้งฉากขึ้นไปปุ๊บลากขึ้นไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับสร้างเส้นตั้งฉากแบบนี้ไปยังอีกเส้นตรงหนึ่งนะครับแล้วก็วัดความยาวของเส้นตั้งฉากก็คือวัดความยาวของเส้น2เส้นนี้ถ้าเส้น2เส้นนี้นะครับมีความยาวที่เท่ากันนั่นแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นมีระยะห่างเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะที่สามารถทําได้นะครับครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กําหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้โดยสร้างให้ระยะห่างเท่ากันนะครับได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะครับเป็นการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้โดยนะครับคุณครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ2-3คนนะครับจากนั้นแจกกระดาษ A4 ที่เขียนรูปแสดงเส้นตรงกขนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายครับวิธีการสร้างเส้นตรงคงอให้ขนานกับเส้นตรงกขนะครับโดยเส้นตรงคงอกับเส้นตรงกขจะต้องมีระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรนั่นเองนะแค่อภิปรายยังไม่ถึงกับการสร้างนะครับเมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนอาจจะต้องบอกได้ว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่าง5เซนติเมตรได้อย่างไรนะครับรูปก็แสดงบนหน้าจอนี้นะครับถ้านักเรียนบางกลุ่มที่ไม่มีบัตรภาพนะครับนักเรียนก็สามารถดูหน้าจอนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมา

ตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองพิจารณาแล้วก็ดูสิครับว่าถ้าต้องการจะสร้างเส้นตรงคองอให้ขนานกับเส้นตรงกขอโดยเส้นตรงคองอกับเส้นตรงกขอมีระยะห่าง5เซนติเมตรจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับลองเขียนออกมาแล้วเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนนะครับก็คงจะได้ลองคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นตรงคองอให้ขนานกับเส้นตรงกขนะครับโดยมีระยะห่าง5เซนติเมตรได้อย่างไรไหนครูขอดูแนวคิดของนักเรียนได้ไหมครับขอเป็นนักเรียนต้นทางแล้วกันนะครับไหนลองบอกแนวคิดซิว่าถ้านักเรียนจะต้องสร้างเส้นขนานนะคือเส้นตรงคองอให้ขนานกับเส้นตรงกขมีระยะห่าง5เซนติเมตรนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นายสรวิทย์ลองบอกนะครับว่าที่สรวิทย์ลองคุยกันกับเพื่อนๆนะครับเราจะมีวิธีการสร้างอย่างไรครับ
1: สร้างจุดบนเส้นตรงกขจำนวน2จุดขึ้นไปครับ
0: อันดับแรกนะครับสรวิทย์บอกว่าจะกำหนดจุดยังไงนะครับบนเส้นตรงกขก็คือมากกว่า1จุดใช่ไหมครับในที่นี้สรวิทย์บอกว่าจะสร้างกี่จุดครับ
1: 2จุดครับ
0: 2จุดนะครับและสรวิทย์จะทำยังไงต่อครับ
1: ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นไปโดยตั้งฉากกับกข5เซนติเมตรครับ
0: โอเคครับทำแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือลากขึ้นไปนะครับให้ตั้งฉากให้มีความยาว5เซนติเมตรแบบนี้ถูกต้องไหมครับสรวิทย
1: ์ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ5เซนติเมตรหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: จุดบนเส้นตรงครับ
0: เราก็จะหมายถึงว่ากำหนดใช่ไหมครับตรงนี้เป็นส่วนของเส้นตรงอาจจะกำหนดชื่อนะครับสมมติตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นปวนะครับเป็นส่วนของเส้นตรงปวกับส่วนของเส้นตรงมยแล้วกันนะครับสรวิทย์จะทำยังไงต่อครับ
1: ลากส่วนของเส้นตรงคอง
0: ลากเส้นตรงนะครับ
1: ลากเส้นตรง
0: คอง
1: ให้ผ่านจุดปกับจุดมคร
0: ับให้ผ่านจุดปกับจุดมก็คือทำแบบนี้ใช่ไหมครับสรวิทย์ลากผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเขียนให้ละเอียดสักนิดนึงนะครับตรงนี้ลากขึ้นไปสมมุติ5เซนติเมตรตรงนี้เป็น5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลากปุ๊บนี่ตรงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือสเก็ตไว้คร่าวๆนะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับสรวิทย์ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตรงคองอแบบนี้นะครับที่สรวิทย์คิดไว้ประมาณนี้ไหมครับ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้นะครับเอาละครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับนี่เก่งมากๆนะครับจริงอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ก็คืออาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของนี่นะครับนักเรียนจำเรื่องมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับนักเรียนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นักเรียนดูนะ1นะครับอันดับแรกกำหนดจุดก่อนบนเส้นตรงกขนักเรียนดูนะหลังจากนั้นนะครับทีนี้ครูอาจจะกำหนดเป็นจุดยอได้ไหมครับได้หลังจากนั้นนะครับสร้างส่วนของเส้นตรงมยให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขนักเรียนดูนะสร้างส่วนของเส้นตรงมยคุณครูก็จะกำหนดตรงนี้นะครับเป็นมยให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขที่มีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนักเรียนตามทันไหมครับตอนนี
2: ้
0: หลังจากนั้นจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศารวมกันมีขนาดกี่องศาครับถ้าเส้นตรงขนานกัน180องศาตรงนี้ไปกี่องศาแล้วครับตรงนี้ไปกี่องศาแล้ว90องศาถูกต้องไหมแสดงว่าคุณครูก็จะต้องสร้างมุมตรงนี้นะครับสร้างที่มุมมอให้มีขนาด90องศาเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนดูต่อนะคุณครูอาจจะใช้ไม้ฉากนะครับดูนะอาจจะใช้ไม้ฉากทำแบบนี้ครับนี่เอามาวางนะครับให้ขอบข้างล่างของไม้ฉากเนี่ยนะทับกับส่วนของเส้นตรงมยพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับขอบของไม้ฉากตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะครับไปวางทับกับจุดอะไรครับจุดมแบบนี้หลังจากนั้นคุณครูก็ลากส่วนของเส้นตรงตรงนี้ไปนะครับก็จะได้กี่องศาครับ90องศาโดยใช้ไม้ฉากนั่นเองนะเมื่อ นะครับสร้างมุม90องศาที่มุมอะไรครับมออะไรเอ่ยขออภัยครับมุมยอมองอก็ได้นะเพราะว่าเราต้องสร้างเส้นตรงคองอใช่ไหมคุณครูก็อาจจะกำหนดจุดตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่จากไม้ฉากเป็นงองูนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างเส้นตรงใช่ไหมครับนี่ลากผ่านจุดมอนะครับเป็นเส้นตรงคองอนั่นเองนี่เป็นแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าให้สร้างวันนี้นักเรียนน่าจะทำได้ไหมครับน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าเส้นตรงคองอกับเส้นตรงกอขอมีระยะห่าง5เซนติเมตรหมายความว่าอย่างไรครับใครบอกครูได้บ้างเส้นตรงกอขอกับเส้นตรงคองอมีระยะห่าง5เซนติเมตรหมายความว่ายังไงครับตามความเข้าใจของนักเรียนเดี๋ยวลองตอบมาหน่อยครับกำหนดจุดบนเส้นตรงใดเส้นตรงหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วลากเส้นตั้งฉากนะครับไปตัดกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะแล้วเราวัดความยาวนะครับจะมีความยาวกี่เซนติเมตรครับจะมีความยาว5เซนติเมตรนั่นเองนี่นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกำหนดจุดใดๆบนเส้นตรงคองอจากจุดนั้นลากเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอส่วนของเส้นตรงนี้จะยาว5เซนติเมตรเอาของเส้นตรงนี้คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงคองอกับเส้นตรงกอขอนะครับเมื่อกำหนดจุดใดๆบนเส้นตรงกอขอเช่นเดียวกันนะครับจากจุดนั้นลากมาตั้งฉากกับเส้นตรงคองอส่วนของเส้นตรงนี้จะยาว5เซนติเมตรความยาวของเส้นตรงนี้นะครับคือระยะห่างระหว่างเส้นตรงกอขอกับเส้นตรงคองอนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อถามนักเรียนว่าจากโจทย์ที่กำหนดให้นักเรียนมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนักเรียนก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับวิธีที่1อย่างที่เพื่อนต้นทางได้ตอบไปก็คือสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรมากกว่า1เส้นบนเส้นตรงกอขอก็คือกำหนดจุดอย่างที่เพื่อนๆบอกนั่นแหละนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งวิธีที่ครูได้เสนอนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้อะไรครับสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรเพียง1เส้นก็พอนะครับหลังจากนั้นใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะเราก็จะสามารถสร้างเส้นขนานได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรมากกว่า1เส้นบนเส้นตรงกอขอนะครับขั้นที่1นะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตามนะครับเราจะเอาความรู้ตรงนี้แหละไปใช้ในการสร้างเส้นขนานในวันนี้นะครับอันนี้ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะให้นักเรียนจำก่อนว่าจะมีวิธีการสร้างแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการสร้างจริงๆอีกทีนึงนะครับขั้นที่1ครับกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกอขอครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นจุดรอไหมครับนักเรียนกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกอขอหลังจากนั้นเป็นไงครับลากอะไรเอ่ยลากส่วนของเส้นตรงมอรอนะครับให้ตั้งฉากกับอะไรครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอที่จุดรอนะครับและส่วนของเส้นตรงมรนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรอย่างที่ได้บอกไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับหลังจากนั้นขั้นที่2ตอนนี้กำหนด1จุดแล้วครับต้องกำหนดเพิ่มอีกไหมครับอีก1จุดเนาะขั้นที่2จึงเป็นไงครับนี่นะครับกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกอขอนะครับนี่เลยจุดรออยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมครับเอาไม้ฉากขึ้นมาเนาะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงลอวอนะครับอันนี้คือตั้งชื่อให้เองนะเป็นลอวอตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงลอวอจะต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง2เส้น ที่ตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอยังไม่พอเป็นไงครับมีความยาว5เซนติเมตรพอได้แบบนี้แล้วสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้แล้วนะครับก็คือทำไงต่อมาดูขั้นที่3นะครับขั้นที่3เขาบอกว่าลากเส้นตรงคองอผ่านจุดมและจุดวไปได้เลยทำแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้ส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ยาว5เซนติเมตรถูกต้องไหมขั้นสุดท้ายลากเส้นตรงคองอให้ผ่านจุด2จุดนี้ได้เลยนะครับจุดมกับจุดวก็จะได้เส้นตรงคองอที่ขนานกับเส้นตรงกขและมีระยะห่าง5เซนติเมตรต่อไปครับวิธีที่2สร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรเพียง1เส้นนะครับบนเส้นตรงกขแล้วใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่1กันขั้นที่1นี้กำหนดจุดรอนะครับนักเรียนอาจจะไม่กำหนดจุดตามครูก็ได้แต่ในที่นี้ในตัวอย่างครูกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกขแบบนี้นะครับแล้วลากส่วนของเส้นตรงรอมอให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขอาจจะใช้ไม้ฉากได้ไหมครับได้นะนักเรียนก็ไปท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปให้มีความยาว5เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนักเรียนส่วนของเส้นตรงรอมอจะต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับถามนักเรียนส่วนของเส้นตรงรอมอต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนะอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวหรือถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับบนไม้ฉากจะมีสเกลเห็นไหมครับที่สามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรได้ของบางคนนะครับของบางคนลองสังเกตดูนะทีนี้ต่อไปครับเมื่อขั้นที่1ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นที่2เราจะใช้ความรู้นะครับในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใช่ไหมครับเราก็จะสร้างมุมนี่ครับมุมยมรนะครับมุมยมรก็คือมุมนี้เรารู้แล้วว่ามีขนาด90องศาเราก็จะสร้างที่มุมมนะครับให้มีขนาด90องศาเพื่อ2มุมนี้จะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนะก็สร้างมุมยมรให้มีขนาด90องศาครับอาจจะใช้ไม้ฉากทาบไปเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ลากเส้นตรงคองอให้ผ่านจุดมและจุดยนั่นเองนะแล้วเราก็จะได้เส้นตรงคองอผ่านจุดมและเส้นตรงคองอก็ยังขนานกับเส้นตรงกขด้วยนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเรานะครับจะมาสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB กันบ้างนะมาดูซิว่าเราจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับนักเรียนลองคุยกันภายในกลุ่มนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็คงจะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB ได้อย่างไรนะครับนักเรียนครับมีใครที่คิดไว้บ้างครับว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีนะครับก็มีและมีใครบ้างครับที่จะใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างมีไหมครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับทำยังไงเอ่ยในลองบอกหน่อยครับต้องสร้างไหมครับมันมีจุด E นะครับเราอาจจะลากส่วนของเส้นตรงนะครับกำหนดเป็น EF ก็ได้นะให้ตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง AB แบบนี้นะแล้วก็กำหนดให้เป็นอะไรครับจุด F นะตัดที่จุด F ก็ได้เป็นส่วนของเส้นตรง EF ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนักเรียนอาจจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง EF ได้ไหมมีขนาดมีความยาวเท่าไหร่ครับสมมติมีความยาว5เซนติเมตรนะครูขอสมมุตินะครับ5เซนติเมตรหลังจากนั้นแสดงว่าเธอจะต้องรู้แล้วว่าจะต้องสร้างส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ต้องมีความยาวเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรเช่นเดียวกันก็กำหนดจุดเพิ่มครับเป็นจุดอะไรดีเป็นจุดไม่เอาไม่ใช่ CD ครับจะต้องเป็นเอาเป็น XY แล้วกันเป็น XY แบบนี้นะก็ต้องมีความยาวเท่าไหร่เหมือนกันครับสร้างให้ตั้งฉากขึ้นไปนะให้มีความยาวเป็น5เซนติเมตรได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่นะครับเพราะว่าเส้นตรงจะต้องขนานกันระยะห่างต้องเท่ากันหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง CD ให้ผ่านจุดอะไรครับให้ผ่านจุด
1: ให้ผ่าน
0: จุด EY นะครับเป็นแบบนี้ได้ไหมครับได้นะตรงนี้มันจะไม่เกินนะครับตรงนี้ครูขอระบุเป็นจุด Y แล้วกันนี่ประมาณนี้นะมันลบไม่ได้นะครับนักเรียนมันจะพอดีเลยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับใครที่ทำวิธีนี้ก็สามารถทำได้ไหนใครที่บอกว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางบ้างก็มีนะครับหลายคนเลยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำยังไงครับทำเหมือนเดิมไม่เอ่ยก็ลากส่วนของเส้นตรงนะครับ EY ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB เหมือนเดิมแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับเป็น EY สมมุตินะครูขอตั้งเป็น EY หลังจากนั้นเราก็สร้างมุมใช่ไหมครับที่มุม

จุด E ตรงนี้นะครูอาจจะกำหนดเป็นมุม EXY ก็ได้นะครับมุม EXY มันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เป็นไงครับอันนี้เป็นจุด X นะสมมุตินะเป็นจุด X ที่มีขนาดมุมเป็น90องศาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ลากเส้นตรง CD ผ่านจุด E ได้เลยนะครับผ่านจุด E และจุดอะไรและจุด X นะครับเป็นแบบนี้ทับไปได้เลยก็จะได้เส้นตรง CD ที่ขนานกับเส้นตรง AB นั่นเองนะนักเรียนบางคนบอกว่าเอ๊ะภาพอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวครูจะมีรายละเอียดให้นักเรียนดูนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับดูนะในขั้นที่1 นะครับทุกคนดูนะเรียนต้นทางและปลายทางครับคุณจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางเนาะครูก็จะใช้ไม้ฉากทาบไปบนเส้นตรง AB แบบนี้ทุกคนดูนะครับทาบไปบนเส้นตรง AB แบบนี้หลังจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง EF ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด F เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนี่เอาไม้ฉากทาบนะครับแล้วก็ลากออกมาพอลากเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับขั้นที่2เอาไม้ฉากมาเหมือนเดิมครับนี่ทำแบบนี้ต่อนะครับที่จุด E ใช้ขอบไม้ฉากทาบไปบนส่วนของเส้นตรง EF แล้วลากส่วนของเส้นตรง EP นะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรง EF นะหลังจากนั้นสร้างเป็นไงครับหลังจากนั้นสร้างอะไรเอ่ยเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และจุด P นะครับก็จะได้เส้น2เส้นที่ขนานกันพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเอาละครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับในการสร้างเส้นขนานดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นขนานไปพร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับนี่นะครับนักเรียนเห็นไหมครับเราจะพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD นะครับให้ผ่านจุด E และยังขนานกับเส้นตรง AB ด้วยนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับครูจะใช้ไม้ฉากนะครับในการสร้างนั่นเองนะครูก็จะนำขอบไม้ฉากตรงนี้นะครับไปวางทับนะครับทับกับเส้นตรง AB พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบอีกฝั่งหนึ่งของไม้ฉากนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ถ้าไปที่จุด E ด้วยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราลากส่วนของเส้นตรงมาเลยครับนี่นะครับแล้วมาตัดนะครับเส้นตรง AB ที่จุดครูจะกำหนดเป็น F นะครับกำหนดเป็น F นะส่วนนักเรียนจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหลังจากนั้นตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าตรงนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ครับขนาดมุมเท่าไหร่เอ่ย90องศานะครับเพราะว่าไม้ฉากนั้นนะจะแสดงมุม90องศานะครับหลังจากนั้นครูจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศาสิ่งที่ครูจะต้องทำต่อไปคือนะครับจะสร้างมุมที่มุม E นะครับแบบนี้นะขึ้นไปนะครับมีขนาด90องศานั่นเองนะครับจะกำหนดเป็น

็นมุม FEY แล้วกันนะครับมุม FEY โดยทำแบบนี้ครับนักเรียนนำไม้ฉากมาเหมือนเดิมครับนำขอบไม้ฉากข้างล่างตรงนี้วางทาบไปที่ส่วนของเส้นตรง EF นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็จุดไว้สักที่หนึ่งนะครับตรงนี้แสดงเส้นเป็นไงครับแสดงเส้นตั้งฉากนั่นเองนะจุดไว้ให้เป็นจุด X แล้วกันนะครับขอใช้เป็น X เนาะแบบนี้นะครับนักเรียนได้ตามคุณครูหรือยังครับตอนนี้ตามแล้วนะหลังจากนั้นครับพอได้แบบนี้แล้วลากเส้นตรง CD ครับให้ผ่านจุด E แล้วก็จุด X ไปได้เลยแบบนี้นะครับลากไปได้เลยความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้เขียนหัวลูกศรให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงนะแสดงเส้นตรงนะครับตรงนี้เป็น C และตรงนี้เป็น D นะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะได้เป็น90องศานะครับนี่เห็นไหมนักเรียนเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยนะครับได้เหมือนกับคุณครูไหมครับเหมือนกับคุณครูเลยนะครับแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไปก็คือการกำหนดจุด F กับจุด X ของนักเรียนนะครับอาจจะมีชื่อที่แตกต่างจากคุณครูไปนั่นเองแต่สุดท้ายก็จะได้เป็นเส้นขนานที่มีลักษณะเดียวกันกับคุณครูนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB นะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนะครับจะขนานกันได้จะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองทีนี้นะครับคุณครูจะใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ฉากครับนี่นะครับนำขอบไม้ฉากตรงนี้นะครับนำไปทาบกับเส้นตรง AB พอดีครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับคือขอบฝั่งนี้นะครับให้นำมาทับกับจุด E พอดีแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าระยะห่างนะครับจะต้องเป็นไงครับลากจากจุด E นะครับมาตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองนี่นะครับลากไปเลยครับคุณครูจะให้ตรงนี้นะครับนะลากมาตัดเส้นตรง AB ที่จุด F ครับนี่เป็นตัว F นะครับตามทันไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะทำการวัดความยาวนะครับของส่วนของเส้นตรง F นั่นเองนะคุณครูก็นำไม้บรรทัดขึ้นมาครับนักเรียนวัดความยาวเลยครับนี่นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้4เซนติเมตรนะครับได้4เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับ4เซนติเมตรนะต่อไปครับพอเรารู้แล้วว่าได้ความยาว4เซนติเมตรก็อาจจะเขียนกำกับไว้ก่อนนี่นะครับต่อไปครับคุณครูก็จะกำหนดจุดนะครับอีก1จุดครับบนเส้นตรง AB นั่นเองให้เป็นจุด M แล้วกันนะครับให้เป็นจุด M ครับต่อไปครับคุณครูก็จะต้องสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง MN นะครับใช้เป็นส่วนของเส้นตรง MN ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ครับนะแล้วก็มีความยาวนะครับ4เซนติเมตรนั่นเองนี่นะครับครูจะเอาทาบไว้แบบนี้เห็นไหมครับเอาไม้ฉากทาบไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมาร์กจุดไว้นะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปครับให้ผ่านจุดที่มาร์กไว้นะเป็น4เซนติเมตรนี่ครูมาร์กไว้พอดีเลยนะครับ4เซนติเมตรนี่เห็นไหมครับแล้วก็เขียนไปครับเป็น MN นะตรงนี้เป็น4เซนติเมตรครับ

นี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นครับก็ลากเส้นตรง CD นะครับให้ผ่านจุด E แล้วก็จุด N นั่นเองนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ตั้งฉากนะครับอันนี้เป็นเส้นตรง CD นั่นเองนี่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็จะได้เป็นเส้นตรง AB นะครับขนานกับเส้นตรง CD แล้วก็ยังผ่านจุด E ด้วยนั่นเองนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างครับดังนั้นตอนนี้กิจกรรมนี้ก็ผ่านไปนะครับนักเรียนก็สามารถสร้างเส้นขนานนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะครับสรุปกิจกรรมนะครับที่เราได้ปฏิบัติในการสร้างเส้นขนานแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการสร้างเส้นขนานในวันนี้นะครับที่เราเรียนในวันนี้ก็จะมีวิธีที่สามารถทำได้นะครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างนะครับเส้นตรง2เส้นจากขนานกันก็จะมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด90องศานะครับแต่ในชั่วโมงนี้จะเป็นการสร้างนะครับให้เป็นมุมที่ตั้งฉากนั่นเองนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ตั้งฉากนั้นจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูกันต่อสักนิดนึงนะครับครูจะแนะนำนักเรียนว่าการสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดแล้วก็มีระยะห่างที่ตามที่กำหนดนะครับนักเรียนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม้ฉากอย่างเดียวก็ได้เราสามารถใช้โปรเทคเตอร์ในการสร้างมุมฉากได้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งครึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะฝากแบบฝึกหัดครับที่ 5.8 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกการบ้านดูนี่เลยนะครับเป็นการสร้างเส้นขนาน

ซึ่งก่อนที่เราจะจบชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งวันนี้เราเรียนในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดโดยให้นะครับการสร้างนั้นมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองนะทีนี้ถามเรียนว่าการสร้างเส้นตรงให้ขนานกันมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือกำหนดจุดมากกว่า1จุดนะครับบนเส้นตรงเส้น1สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดนั้นให้ส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นมีความยาวที่เท่ากันจากนั้นลากเส้นตรงอีกเส้น1ผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นนั่นเองนะครับและอีกวิธีนึงก็คือกำหนดจุดเพียง1จุดครับบนเส้นตรงเส้น1สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดนั้น

0: จากจุดปลายของเส้นตรงนั้นนะครับสร้างมุมขนาด90องศาจากนั้นลากเส้นตรงผ่านจุดปลายของเส้นตั้งฉากและผ่านแขนของมุม90องศานั้นนั่นเองก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับรวมกันได้180องศานะในวันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่การสร้างเส้นตรงนะครับแต่ว่าเส้นตัดขวางนะครับหรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างจะมีขนาดของมุมเป็น90องศาแต่ในชั่วโมงต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่90องศาเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.9 ครับโปรเทคเตอร์บัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอครับและสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับคุณครูปติญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของโรคติดต่อค่ะและโรคที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ค่ะ3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูบอสมีภาพค่ะมาให้นักเรียนสังเกตเด็กๆดูสัตว์ในภาพสิคะในภาพมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยมีหนูมียุงมีแมลงวันมีหนอนแล้วจากเจ้าสัตว์4ตัวนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกคะ
1: ยุง
2: หลายๆคนก็จะต้องตอบว่ายุงแน่นอนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยว่าถ้าเราดูจากสัตว์4ภาพนี้เราคงคิดว่ายุงเนี่ยแหละเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกใช่ไหมล่ะคะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินกันมาเสมอเลยว่าเจ้ายุงเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้แต่นักเรียนคะแล้วถ้าครูบอสมีภาพยุงมาให้นักเรียนตั้ง4ภาพก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูบอสให้เวลาเด็กๆปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดีกว่าว่าจากภาพ4ภาพนี้นักเรียนลองช่วยกันสังเกตสิว่าเป็นยุงเหมือนกันหรือไม่แล้วนักเรียนรู้จักยุงในภาพไหนบ้างเดี๋ยวว่าให้เวลาประมาณ1นาทีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปรึกษากับเพื่อนไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเชิญค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราช่วยกันสังเกตเจ้ายุงทั้ง4ภาพนี้นักเรียนว่าในภาพนี้จะมีสัตว์อื่นผสมมาไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยครูบอลได้ยินบางคนบอกว่าตัวนั้นก็ดูคล้ายๆกับแมลงวันอยู่นะสรุปในรูปนี้4รูปนี้มีแมลงวันไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะแต่เจ้ายุงทั้ง4ภาพนี้นักเรียนว่าเป็นยุงเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะหน้าตาเขาดูไม่คล้ายกันเท่าไหร่นะคะแล้วถ้า4ภาพนี้คำถามก็คือนักเรียนว่ายุงในภาพใดบ้างที่สามารถเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้

0: ยุงลายแปลว่ายุงเนี่ยที่จะมาเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเรามี1คําใบ้และเขาต้องเป็นยุงลายยุงลายคําว่ายุงลายก็แปลว่าตัวเขาคงทําไมคะเป็นลายลายแล้วโอ้เอจาก4ภาพนี้นักเรียนว่าเขามีลายกันทุกตัวไหมคะก็ไม่อะเรามาตัดกันทีละภาพนักเรียนว่ารูปไหนดูไม่มีลายเลยรูปที่2นักเรียนมีไหนมีใครรู้จักยุงในรูปที่2ไหมคะรู้จักไหมคะยุงอะไรนะยุงตัวนี้เนี่ยเราพบได้เยอะมากเลยเวลาเราอยู่อาศัยในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาแทบจะอยู่ในบ้านเนี่ยของเราทั่วไปเลยยุงอะไรนะคะอันไหนมีใครไหนเป็นตัวแทนตอบให้เพื่อนฟังชัดๆหน่อยเร็วยุงในภาพที่2ของเรานี่คือยุงอะไรคะ
1: ยุงรำคาญครับ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนยุงในภาพที่2เนี่ยเขาก็คือยุงรำคาญแล้วทีนี้เราตัดไปได้แล้ว1ภาพเราก็ยังเหลือภาพที่1 3และ4นักเรียนว่าเจ้ายุงลายของเราอยู่ภาพไหนคะ
2: 3
0: ในใครว่าภาพที่3บ้างแล้วมีใครคิดว่าเป็นภาพที่1มั้ยคะหรือใครคิดว่าเป็นภาพที่4มีไหมเอ่ยในห้องของครูวัดไม่มีเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมเอ่ยว่าอาจจะเป็นภาพที่1หรือภาพที่4ได้แล้วถ้านักเรียนว่าไม่ใช่1กับ4นักเรียนว่าภาพที่1จะเป็นยุงอะไรคะ
2: ย
0: ุงอะไรนะมีใครรู้จักไหมเอ่ยนักเรียนว่าภาพที่1จะเป็นยุงอะไรนักเรียนเคยได้ยินเจ้ายุงก้นป่องไหมคะเนี่ยล่ะค่ะภาพที่1ก็คือเขามีชื่อว่ายุงก้นป่องและภาพที่4นะคะตัวเขาลายๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าลายจะเยอะกว่าเจ้ายุงรูปที่3เพราะว่าเขาก็คือยุงลายเสือนั่นเองนะคะซึ่งยุงนะคะในภาพที่1 2และ4อาจจะไม่ได้เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแต่ว่าเขาก็เป็นพาหะของโรคอื่นๆนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรโดนยุงกัดไหมคะหรือว่าเราจะมีจิตใจบริจาคเลือดให้น้องยุงรับประทานอาหารดีไหมคะเราก็เป็นห่วงกลัวยุงจะหิวตายเราก็เลยอ่ะเธอดูดเลือดเราได้เลยแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะนักเรียนนอกจากที่เราอาจจะไม่ได้ได้บุญแบบนั้นแล้วนะคะเราก็อาจจะติดโรคได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรทำบุญด้วยวิธีอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าคุณครูมีดาวให้5ดวงคุณครูมีดาวให้5ดวงเป็นระดับนะคะแสดงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแปลว่าถ้าเป็นน้องดาวสีเขียวแรงสุดหรือเบาสุด
2: เบา
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีเขียวเราก็จะให้ว่าอยู่เบาสุดแล้วถ้าเป็นสีแดงเราจะให้อยู่อะไรคะแรงสุดใช่ไหมคะถ้าคุณครูให้ดาว5ดวงเป็นระดับของข้อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะให้กี่ดาวเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเด็กๆปรึกษากันในกลุ่มประมาณ1นาทีว่ากลุ่มของเราจะให้ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกนี้กี่ดาวเดี๋ยวนักเรียนปรึกนักเรียนปลายทางปรึกษาพร้อมกันได้เลยนะคะเชิญค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆในห้องต้นทางกันดีกว่าว่าเพื่อนๆ เขาปรึกษากันแล้วจะให้ระดับความรุนแรงอยู่ที่กี่ดาวคะอันไหนใครให้ระดับอยู่ที่1ดาว1ดาวมีไหมคะยังไม่มีนักเรียนปลายทางล่ะคะมี1ดาวหรือเปล่าแล้วไหนกลุ่มไหนให้อยู่ที่ระดับ2ดาวมีไหมคะอันนี้กลุ่มที่3นี่ความเห็นแตกกันแล้วมีบางคนบอกว่า2ดาวพอแล้วไหนใครให้อยู่ในระดับ3ดาวนี่กลุ่มที่3ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่3แต่บางคนก็ยังบอกว่า2พอแล้วไหนกลุ่มไหนให้อยู่ในระดับ4ดาวแล้วใครอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มใครให้5ดาวเลยยกมือค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งการลงความเห็นในเรื่องนี้นะคะครูบอสคิดว่าไม่มีถูกมีผิดนะคะเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นความคิดของเราเราจะให้ระดับของโลกนี้อยู่ที่กี่ดาวแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเด็กๆได้รู้แล้วว่าโรคนี้ติดอย่างไรอาการของโรคเป็นอย่างไรผลกระทบเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเด็กๆอาจจะเปลี่ยนระดับของดาวก็ได้นะคะซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้2ดาวพอให้3ดาวพอหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า อยู่ในระดับ4เลยบางคนบอกว่า5เลยดีกว่าซึ่งหลายๆคนก็คงมีเหตุผลที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกนี้เราควรจะให้เขาอยู่ในระดับกี่ดาวดีนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้สาเหตุของโรคไข้เลือดออกกันก่อนนะคะโรคไข้เลือดออกเขาเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเชื้อไวรัสนะคะเขามีชื่อว่าเดงกีค่ะเชื้อไวรัสนี้เขามีชื่อว่าเดงกีนะคะโดยนะคะไวรัสนี้จะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคแปลว่าที่เมื่อสักครู่เราสังเกตไปแล้วมียุงทั้ง4ชนิดซึ่งจริงๆอาจจะมียุงชนิดอื่นเยอะกว่านี้นะคะแต่รูปที่ครูบอสนำมาให้เด็กๆดูเนี่ยมี4ชนิดด้วยกันยุงชนิดอื่นเป็นพาหะของโรคนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะเป็นพาหะของโรคอื่นๆแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะเป็นเจ้ายุงลายเท่านั้นนะคะจำชื่อเขาไว้ดีๆเลยนะคะเขามีชื่อว่าไวรัสเดงกีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมล่ะทำไมจะต้องเป็นเจ้ายุงลายนะคะเพราะว่าการติดต่อของโรคค่ะการติดต่อของโรคก่อนอื่นเลยเจ้ายุงลายเนี่ยเขาจะดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปเขาจะดูดเลือดไปเพราะว่ายุงกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆกินเลือดเป็นอาหารเขาก็จะออกหากินแล้วก็มาดูดเลือดเราแล้วถ้าคนที่ยุงลายไปดูดเลือดเขามีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่เชื้อไวรัสเดงกีนี้ก็จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในกระเพาะของยุงลายแล้วก็ต่อมน้ำลายของยุงลายเชื้อเข้าไปแล้วนะเชื้อเข้าไปในตัวยุงลายเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้ส่งผลกับเจ้ายุงลายนะสิเพราะยุงลายเขาก็กินเลือดเป็นอาหารจะมีเชื้อไวรัสเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่เชื้อจะไปฟักตัวอยู่ในตัวของเขาซึ่งเชื้อเนี่ยจะมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 8-12 วันเลยตอนนี้เชื้อไปฟักตัวอยู่แล้วยุงลายเจ้ายุงลายตัวนั้นมีเชื้อแล้วหลังจากนั้นยุงเขาก็ต้องหากินต่อถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้ดูดเลือดครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตเขาก็ต้องหากินต่อไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่เชื้อฟักตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาไปกัดไปดูดเลือดของคนอื่นต่อทีนี้ล่ะค่ะเชื้อก็จะไปแพร่เข้าสู่กระแสเลือดของคนที่โดนกัดแปลว่าเราได้คำตอบหรือยังว่าทำไมต้องเป็นเจ้ายุงลายเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไมนักเรียนคิดว่าทำไมต้องเป็นเจ้ายุงลายเพราะว่าเชื้อมันจะไปฟักตัวอยู่ที่ไหนของยุงลายคะกระเพาะและต่อมน้ำลายนั่นเองก็เลยต้องเป็นเจ้ายุงลายทีนี้ครูบอสมีคำถามค่ะจากที่เราเรียนรู้เรื่องการติดต่อของโรคไข้เลือดออกไปแล้วว่าเจ้ายุงลายดูดเลือดไปเลือดเนี่ยมีเชื้อไวรัสเดงกีแล้วก็ไปฟักตัวพอฟักตัวเสร็จไปดูดคนอื่นต่อก็เลยเกิดการติดต่อหมายความว่ายุงลายที่มากัดเราหรือมาดูดเลือดเราไปถ้าเราโดนยุงลายกัดปุ๊บ

เราจะเป็นโรคไข้เลือดออกไหมคะอยู่วันนี้เรานั่งอยู่ในบ้านอยู่ๆเรารู้สึกว่าอุ๊ยมียุงมากัดเราเราก็ตบแล้วเราก็นำขึ้นมายุงตัวนั้นหน้าตาเหมือนยุงลายเลยแปลว่าเราติดไข้เลือดออกหรือยังคะยังหรืออาจจะติดก็เป็นได้ถูกต้องไหมแต่ก็ไม่ 100% เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใช่ยุงลายทุกตัวไหมที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไม่ใช่แต่คุณครูบอกว่าไม่ใช่ยุงลายทุกตัวที่มีเชื้อไวรัสเดงกีงั้นเราก็ให้ยุงลายกัดได้สินักเรียนคะยุงลายเขาจะแขวนป้ายไหมคะว่าเรามีเชื้อไวรัสเดงกีนะยุงลายเขาจะแขวนป้ายไหมคะไม่แขวนถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำคืออะไรห้ามให้ยุงกัดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายุงตัวที่มากัดเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสหรือเปล่าแปลว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ายุงมากัดเราปุ๊บเราจะติดไหมเราก็ต้องรอดูอาการเราต่อไปฉะนั้นแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดให้ยุงมากัดได้ไหมคะไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโดนยุงกัดไปแล้วเกิดยุงตัวนั้นมีเชื้อไวรัสแล้วเราติดเชื้อขึ้นมาแปลว่าเราเริ่มจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเราจะมีอาการอย่างไรได้บ้างหรือเราจะสังเกตอาการตนเองอย่างไรเพื่อที่จะเรามีอาการแบบนี้น่าสงสัยรีบไปพบแพทย์ดีกว่านะคะโดยอย่างแรกเลยไข้เนี่ยจะสูงเกิน38องศาเซลเซียสติดต่อกันเลยนะคะ 2-7 วันนักเรียนคะกี่องศาเราถึงจะบอกว่าเนี่ยเราเริ่มมีไข้สูงแล้วกี่องศาเราจะนับว่ามีไข้37จุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่คะจุด5นะคะ 37.5 เราจะนับว่าเราเริ่มมีไข้แล้วแล้วถ้าเกิน38เลยเนี่ยแปลว่าเริ่มมีไข้สูงแล้วนะคะฉะนั้นแล้วถ้าไข้สูงเกิน2-7 วันเนี่ยให้สงสัยได้เลยว่าเราต้องไม่เจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาแล้วแน่ๆนะคะเราเรียนไปแล้วรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่เราเพิ่งเรียนไปด้วยฉะนั้นแล้วการมีไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าไข้ขึ้นสูงมากๆแล้วเราไม่รีบเช็ดตัวลดไข้หรือทานยาลดไข้นะคะเราอาจจะเกิดอาการชักได้นะคะเพราะถ้าไข้สูงมากๆเนี่ยอันตรายนะคะเด็กๆและต่อมาค่ะอาการต่อมาที่จะมีสำหรับผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะนั่นก็คือคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปกติเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหมูกระทะก็น่ากินไก่ทอดก็น่ากินชาบูจิ้มจุ่มเฟรนฟรายน่ากินไปหมดเลยแต่ช่วงนี้เบื่ออาหารมองเห็นอะไรกลายเป็นไม่น่ากินถูกต้องไหมคะบางอย่างเนี่ยหูยเป็นของโปรดเลยแต่ไม่อยากกินนะคะอันนี้เรียกว่าอาการเบื่ออาหารอาจจะทั้งรวมเป็นคลื่นไส้และอาเจียนด้วยและอาการต่อมาที่เราจะดูได้เลยอันนี้อาจจะพบเห็นในคนที่เริ่มมีอาการหนักแล้วนะคะอาการแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันจากที่ครูบอสเคยมีประสบการณ์นะคะรู้จักกับคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าบางคนก็พบจำเลือดหรือบางคนที่อาการจะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ได้พบจำเลือดนะคะซึ่งอาการอาจจะแตกต่างออกไปฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเริ่มจากมีไข้เราก็ควรไปพบแพทย์ให้ไวที่สุดนะคะเพื่อที่จะแบ่งแยกอาการนะคะอาการของโรคไข้เลือดออกต่อมานั่นคืออาจจะพบจำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามผิวหนังนะคะรวมถึงอาจจะมีเลือดออกบริเวณอื่นได้เนี่ยแหละค่ะเขาถึงเรียกว่าโรคอะไรไข้เลือดออกใช่ไหมคะแต่ที่น่ากลัวเลยก็คือถ้าหากเลือดเนี่ยมันออกในอวัยวะภายในเราจะเห็นไหมคะไม่เห็นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคนี้ถึงอันตรายและน่ากลัวนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นเลือดออกบริเวณภายในจะพบเห็นได้หรือว่ามีไข้เราก็เช็ดตัวลดไข้ได้แต่ถ้าเลือดออกภายในเนี่ยก็อันตรายนะคะและอาการต่อมาบางรายเนี่ยที่อาการรุนแรงมากๆก็คือไปพบหมอแล้วอาจจะเข้าโรงพยาบาลรุนแรงมากอาจจะถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้เลยทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโรคนี้อันตรายหรือยังคะอันตรายแล้วนะคะเพราะว่าเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขาก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะระดับความรุนแรงก็แตกต่างกันออกไปฉะนั้นจะพบเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นไข้เลือดออกอาจจะมีไข้แต่เมื่อไปพบแพทย์แพทย์จะให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านหรือบางคนนะคะที่ไปพบแพทย์
เมื่อแพทย์ประเมินอาการแล้วอาจจะถึงขั้นต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพราะเราก็จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยแตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้ามีอาการที่น่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าการเจ็บปวดของเราเกิดจากโรคอะไรนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆคะแล้วเราจะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรคะนักเรียนว่าเราจะทำอย่างไรล่ะถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไข้เลือดออกทำยังไงดีนะอ่ะครูบอสให้เวลา3นาทีในการปรึกษากันแล้วเดี๋ยวครูบอสจะกลับมาถามนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างนะคะที่จะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกนะคะถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยว่าถ้าเราจะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนๆต้นทางกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะเอาเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ก่อนดีคะกลุ่มที่2ก่อนแล้วกันค่ะขอตัวแทนหน่อยค่ะใครดีขอ1วิธีจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: ไม่ให้มีน้ำขังทำให้ไม่มียุงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะวิธีแรกจากกลุ่มนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะกำจัดแหล่งที่มีน้ำขังไม่ให้มีน้ำขังเจ้ายุงจะได้ไปทำไมคะไปวางไข่ไม่ได้ต่อมาเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ขอ1วิธีจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: จุดยากันยุงหรือทาครีมไม่ให้ยุงมากัดก็ได
0: ้ปรบมือให้เพื่อนค่ะอีกหนึ่งวิธีจากกลุ่มที่5นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะเลือกจุดยากันยุงหรือว่าถ้าหากต้องไม่อยู่ใน

0: ริเวณที่มียุงชุกชุมก็จะใช้เป็นวิธีการทาครีมหรือฉีดสเปรย์นั่นเองนะคะแต่เด็กๆก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผิวของเรานะคะระวังการแพ้ด้วยนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่1แล้วกันค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนค่ะเดี๋ยวขอ1วิธีจากกลุ่มที่1นะคะ
1: ทำความสะอาดห้องน้ำครับไม่ให้ยุงวางไข
0: ่ปรบมือให้เพื่อนค่ะวิธีของกลุ่มที่1เขาก็บอกว่าเขาก็ทำความสะอาดห้องน้ำนะคะอย่าให้เจ้ายุงเนี่ยมาวางไข่ได้อีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำความสะอาดห้องน้ำจะเกี่ยวกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอกลุ่มถัดไปดีกว่ากลุ่มที่3แล้วกันค่ะกลุ่มที่3ขอ1วิธีจากกลุ่มที่3ค่ะ
2: ทำความสะอาดแหล่งที่มีน้ำขังค่ะเช่นแก้วน้ำหรืออ่างน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะก็เลือกทำความสะอาดแหล่งที่มีน้ำขังนะคะแล้วกลุ่มที่4ค่ะขอ1วิธีค่ะจากกลุ่มที่4
3: หากเจอไข่ยุงลายในแก้วให้เทน้ำออกและใช้แปรงขัดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มที่4เขาก็เลือกเป็นวิธีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วถ้าพบเจ้าลูกน้ำนะคะก็ให้เทน้ำออกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูบอสจะมีวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาแนะนำนักเรียนนั่นเองเพราะว่าในเมื่อนะคะการที่เราจะป้องกันตนเองได้ดีที่สุดนะคะนอกเหนือจากวิธีปลายทางเนี่ยที่เราไม่ให้เจ้ายุงมากัดหรือปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดไม่ให้ยุงเข้ามาหาเราอาจจะเป็นวิธีปลายทางค่ะที่เราป้องกันนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อเจ้ายุงเนี่ยเขาเป็นพาหะของโลกนี้ฉะนั้นแล้วเราก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของเขาแม้เขาเกิดมาจำนวนมากแล้วก็มาชุกชุมสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้เรานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะมีอะไรบ้างโดยวิธีนี้นะคะเราเรียกว่าการ5ปอกับ1ขอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ปอ1ขอนี้มีอะไรบ้างโดยปอแรกนั่นก็คือปอปิดอะไรปิดภาชนะค่ะที่มีน้ำขังให้มิดชิดนักเรียนว่าภาชนะอะไรบ้างในบ้านหรือโรงเรียนของเราที่จะมีน้ำขังและปิดฝาได้โอ่งนะคะหรือว่าถังเก็บน้ำแบบนี้ถ้าเรามีภาชนะที่เราจำเป็นจะต้องรองน้ำเก็บไว้อาจจะไว้ใช้สอยนะคะเราก็ควรหาฝามาปิดให้มิดชิดปิดทำไมคะไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ในนั้นนั่นเองพอยุงไปวางไข่ในนั้นได้พอได้ระยะเวลาเขาก็จะฟักตัวแล้วก็กลายเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งและสุดท้ายก็เป็นเจ้ายุงลายไปดูดเลือดและอาจจะได้รับเชื้อแล้วก็มาแพร่ให้เรานะคะต่อมาปอต่อมานั่นก็คือปอเปลี่ยนอะไรเมื่อสักครู่ปิดไปแล้วเปลี่ยนภาชนะบางอย่างค่ะภาชนะบางอย่างอาจจะปิดฝาไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เป็นวิธีการเปลี่ยนน้ำแทนนะคะเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังอยู่เสมอนะคะเพื่อป้องกันยุงลายเนี่ยมาวางไข่นักเรียนว่าภาชนะอะไรนะที่มีน้ำแต่เราก็ปิดฝาไม่ได้ช่วยกันนึกหน่อยเออะไรดีอะไรดีนะมีน้ำขังอยู่เสมอบางคนบอกแก้วน้ำแล้วนักเรียนไม่ทานน้ำหรอน้องเรียนไม่ดื่มเข้าไปหรอคะเราก็ดื่มน้ำยุงก็ไม่ทันมาวางไข่หรอก
4: แม่น้ำ
0: นักเรียนแม่น้ำบางคนบอกแม่น้ำน้ำไหลไหมแม่น้ำยุงเนี่ยเขาจะวางไข่เขาไม่ได้วางทั่วไปนะคะนักเรียนเขาจะวางในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งน้ำขังฉะนั้นแล้วแหล่งน้ำไหนที่เป็นน้ำไหลอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลน้ำตกเด็กๆเคยเห็นยุงลายหรือเห็นลูกน้ำไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเขาไปวางไม่ได้มันน้ำมันไหลอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่แหล่งที่ยุงไปวางไข่เขาจะวางในแหล่งน้ำที่นิ่งเท่านั้นนะคะครูบาจะใบให้นักเรียนเวลาเรามีดอกไม้สวยๆหรือเราอยากจะไหว้พระเราจะไปใส่ในไหนคะแจกันเวลาเราใส่เอาดอกไม้ไปใส่แจกันส่วนใหญ่เราจะใส่อะไรเข้าไปด้วย น้ำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการที่เราใส่น้ำเราเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนน้ำหรือหมั่นไปดูแต่ส่วนใหญ่แล้วบางคนใส่ไว้แล้วก็ทำไมลืมไปเลยทีนี้ยุงก็เลยไปวางไข่ได้หรืออาจจะเป็นภาชนะอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะต่อมาปล่อยแหล่งน้ำหรือภาชนะใส่น้ำบางอย่างเราไม่สามารถปิดได้แต่ทีนี้จะเปลี่ยนน้ำทุกวันก็ไม่ได้นั่นเรียกว่าอะไรอย่างเช่นไหนบ้านใครเลี้ยงบ่อบัวมีไหมคะบ่อบัวมีบ่อบัวไหมเลี้ยงต้นอาทิตย์เป็นบัวนะคะหรือว่าบ้านใครยังอาบน้ำจากเป็นถังน้ำเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆแล้วใช้ขันตักอาบมีไหมคะมีหลายคนใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆลองกลับไปสังเกตอาจจะไม่ใช่ถังน้ำอ่างอาบน้ำอย่างเดียวบางคนนะคะในห้องสุขาอาจจะยังไม่เป็นชักโครกแต่ว่าเป็นที่ขันตักน้ำใช่ไหมคะลองไปสังเกตตอนนี้เนี่ยมีเจ้ายุงเนี่ยมาวางไข่หรือยังมีลูกน้ำว่ายอยู่หรือมีตัวมุ่งหรือยังลองกลับไปสังเกตนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะปล่อยน้ำทุกวันไม่ได้หรือเราจะปิดฝาก็ไม่ได้มันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะฉะนั้นเขาเลยใช้วิธีการปล่อยปลาค่ะปล่อยปลาไปกินลูกน้ำนั่นเองนะคะในภาชนะที่เราปิดไม่ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ครูบอสบอกว่าคุณแม่ค่ะคุณครูบอกว่าให้เราไปปล่อยปลาในอ่างน้ำค่ะยุงจะได้ไม่มาวางไข่ก็กลับบ้านไปเลยซื้อเจ้าปลาคราฟตัวใหญ่ๆหรือว่าไปช้อนน้องปนินในบ่อคุณแม่เอามาปล่อยในห้องน้ำเลยแบบนี้ได้ไหมคะเพราะอะไรทำไมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ครูบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลานิลปล่อยปลาคราฟปล่อยปลาสวายได้ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมปล่อยไม่ได้เอ้าเขาไม่ใช่ปลาหรอคะถูกต้องเพราะเจ้าน้องปลาเหล่านั้นเนี่ยตัวเขาทำไมเขาใหญ่เกินไปรวมถึงเนี่ยด้วยขนาดของเขานะคะรวมไปถึงเนี่ยเวลาเขาขนาดใหญ่นะมูลของเขาเนี่ยก็จะทำไมก็ใหญ่ก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำที่เราเอามาใช้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่สะอาดหรือสกปรกนั่นเองเสร็จแล้วเราควรเอาปลาอะไรไปปล่อยคะปลากาดปลาหางนกยูงปลาทองคูบะก็ว่าใหญ่ไปปลาทองคูบะก็ว่าใหญ่ไปปลาตัวเล็กๆอะลูกตัวเล็กๆนะคะปลากาดปลาซิวปลาตัวเล็กๆนะคะก็พอแล้วนะคะแล้วอย่าลืมที่จะระมัดระวังวันนี้เข้าห้องน้ำไปเตรียมพร้อมแล้วเราจะไปอาบน้ำทีนี้ก็ลืมไงว่าโอ้มาปล่อยปลาไว้นะคะตักน้ำอาบด้วยความสะใจเรียบร้อยน้องปลาไปไหนแล้วลงท่อไปเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายนะคะอย่าลืมด้วยว่าเราปล่อยปลาไว้กินลูกน้ำนะเวลาอาบก็ระวังน้องนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะตักน้องลงท่อไปหมดนะคะปล่อยไว้4ตัวเหลือ1ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเราควรระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อมาปรับเราจะปรับอะไรปิดแล้วปล่อยแล้วเปลี่ยนแล้วปรับสิ่งแวดล้อมค่ะปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอาจจะเป็นการจัดบ้านนะคะสม่ำเสมอให้บ้านของเราสะอาดไม่มีแหล่งที่มืดๆนะคะหรือว่านอกบ้านรอบบ้านเนี่ยอาจจะมีภาชนะที่แตกหักแตกร้าวนะคะจนทำให้น้ำมาขังได้อาจจะเป็นยางรถยนต์เก่าเป็นภาชนะต่างๆที่แตกหรือว่าหงายฝาไว้ทำให้น้ำเนี่ยไปขังโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะหรือในบ้านถ้ามีแหล่งที่เป็นข้าวของที่กองรกๆไว้เนี่ยนักเรียนคะเคยไปนั่งอยู่บริเวณที่มืดๆไหมส่วนใหญ่จะโดนอะไรคะยุงกัดเพราะยุงก็จะอยู่ตามที่มืดๆเหมือนกันใช่แล้วการที่เราจัดบ้านเนี่ยให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเจ้ายุงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากยุงได้ง่ายมากขึ้นนะคะและสุดท้ายของปอปาและก็คือปฏิบัติเราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าวงจรชีวิตของยุงเนี่ยนานไหมคะไม่นานนะคะเจ้ายุงนี่อยู่เป็นปีไหมคะไม่โดยเฉพาะระยะเวลาแค่จากการที่เขาฟักไข่เนี่ยนะคะจากไข่กลายเป็นลูกน้ำเนี่ยก็ไม่นานเลย กว่าเขาจะมาเป็นยุงเนี่ยไม่กี่วันฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเป็นประจำคือการปฏิบัติค่ะปฏิบัติการกำจัดนะคะแหล่ง

พาะพันธุ์ยุงลายค่ะทุกๆ7วันนะคะปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันไม่ว่าจะเป็นที่เราปรับเปลี่ยนนะคะปล่อยนะคะการทำต่างๆปิดฝาการเทน้ำอะไรแบบนี้เราทำเป็นประจำทุก7วันก็จะทำให้ไม่พบกับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองหรือโดยเฉพาะถ้าเจ้ายุงเนี่ยเขาไปวางไข่ไว้แล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะก็สามารถกำจัดได้ทันเวลานั่นเองและสุดท้ายนั่นก็คือขอไข่แล้วค่ะ1ขอของเรานั่นก็คือการขัดนะขัดภาชนะที่ใส่น้ำเป็นประจำจากที่เพื่อนบอกว่าถ้าเราเทเสร็จแล้วเราก็ควรขัดด้วยถูกต้องแล้วล่ะค่ะเมื่อก่อนครูบาก็เข้าใจว่าเอ้าก็เทแล้วคว่ำแล้วก็จบมีนักวิชาการนะคะเขาออกมาบอกว่าถ้าหากยุงไปวางไข่แล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมคะถังน้ำถ้าเราใส่น้ำไว้นานๆขอบถังเขาจะเป็นยังไงเขาจะลื่นๆใช่ไหมแล้วเขาจะมีเป็นแบบว่าสิ่งสกปรกเกาะอยู่ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเจ้ายุงเนี่ยเขาไปวางไข่แล้วไข่เขาไปติดอยู่ตามขอบถังนะคะเราเทน้ำไปแล้วทีนี้เราก็วางไว้เหมือนเดิมเราไม่ได้กลับไปดูน้ำเกิดขังขึ้นมาอีกจนถึงบริเวณที่ยุงวางไข่ไว้ไข่นั้นก็สามารถฟักได้ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือหลังจากที่เราเทน้ำทิ้งแล้วเราก็ควรขัดให้สะอาดด้วยนะคะก็จะทำให้เราสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าวิธีการป้องกันตัวเองจะทำอย่างไรนะคะการติดต่อของโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากติดโรคนี้แล้วมีอาการอย่างไรเพื่อที่จะระมัดระวังดูแลตนเองและคนรอบข้างได้เดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมกันค่ะโดยกิจกรรมนะคะในใบงานที่3เรื่องไข้เลือดออกนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามที่กำหนดให้จากครั้งแรกเนี่ยถ้ามีดาวแค่5ดวงเด็กๆให้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับใดตอนนั้นเด็กๆยังไม่ได้เรียนรู้ว่าโรคนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นแล้วหลังจากวันนี้เด็กๆเรียนรู้แล้วนะคะเราจะมาดูว่าเด็กๆจะสามารถให้เนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยกี่ดาวนะคะจากน้อยไปมากเด็กสามารถระบายสีได้เลยนะคะและ2หากนักเรียนติดโรคไข้เลือดออกแล้วนักเรียนจะดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างไรนะคะและ3นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนี้นะคะโดยรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายขั้นตอนการทำงานอีกครั้งนึงและให้คำแนะนำควบคุมนักเรียนนะคะตลอดการทำกิจกรรมด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางทำใบแกนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องโรคอะไรไปคะเด็กๆไข้เลือดออกนะคะนักเรียนเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่คะไหนในห้องเรามีใครเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมีไหมคะมีไหมคะมีหลายคนเลยนะคะครูว่าขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกเล่าประสบการณ์หรือความทรงจำในครั้งนั้นที่เด็กๆป่วยจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะไหนขอหนึ่งคนใครดีพอจะจำได้ไหมว่าตอนนั้นเราป่วยเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้างทำยังไงเนี่ยเชิญไหนใครจำได้ขอตัวแทนหนึ่งคนใครดีเชิญค่ะตอนนั้นป่วยนานยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: จำได้ไหมตอนประมาณปอะไร
1: ตอนป.1 ป.2 ค่ะ
0: ป.1 ป.2 โอ้โหนานพอสมควรเลยแล้วพอจะจำได้ไหมถึงแม้จะระยะเวลาผ่านมานานแล้วตอนนั้นป่วยเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้าง
1: อาเจียนค่ะ
0: อาเจียนเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ปวดหัวค่ะ
0: ปวดหัวตอนนั้นนี่รักษาอยู่ที่บ้านหรือไปนอนโรงพยาบาลคะ
1: นอนโรงพยาบาลค่ะ
0: นอนโรงพยาบาลเลยจำได้ไหมตอนนั้นเรานอนโรงพยาบาลนานไหมคะ
1: นานค่ะ
0: นานด้วยนะคะแปลว่าเนี่ยค่อนข้างมีอาการที่รุนแรงนะคะแล้วตอนนั้นอาจจะด้วยตอนนั้นเรายังเด็กเนาะคนที่ดูแลเราก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเด็กๆคะเราที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยว่าโรคไข้เลือดออกนี่อันตรายไหมคะอันตรายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากมีอาการที่น่าสงสัยนะคะหรือว่าเราเนี่ยสังเกตตัวเองว่าในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ไปในแหล่งที่มียุงชุกชุมถูกยุงกัดและอาการก็คล้ายคลึงกับที่เราได้เรียนไปเลยอาจจะเป็นไข้เลือดออกได้ก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วคุณหมอเนี่ยจะได้ดูแลเราและแนะนำวิธีดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะแล้วหลังจากเราเรียนไปในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกไปแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกคะนายขอตัวแทนตอบครูบอสสักหนึ่งคนวันนี้เรียนไปแล้วเราจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกดีคนไหนดีใครดีขอตัวแทนหนึ่งคนเร็วเชิญค่ะทำยังไงดีคะเราจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกคะ
2: ปฏิบัติตามกฎ5ป1ขอครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยสิ่งที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ก็คือนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช้นะคะนักเรียนฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราเรียนรู้ไปในห้องแต่เราไม่นำกลับไปใช้ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่การที่เราเรียนรู้แล้วเรานำกลับไปใช้ด้วยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนไปแล้ว5ป.1 ขออย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติเป็นประจำนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะสิ่งที่เราจะกลับมาเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของลมพิษได้เรียนรู้จักโรคลมพิษไหมคะโรคลมพิษเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะแต่นี้จะไม่ได้อยู่ในเรื่องของโรคที่ติดต่อกันแล้วแต่เป็นอาการที่เราจะเกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยจู่ๆก็เกิดขึ้นได้เองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าว่ามีลักษณะอาการอย่างไรได้บ้างและจะดูแลตนเองยังไงนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็เป็นใบงานที่4ค่ะเรื่องโรคลมพิษสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูบอสนะคะและเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหฤปุญชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มี

0: มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะเป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อ

0: อาจไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้าน

0: ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เ
3: ข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้อง

0: อะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตาม

0: ตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร livestock livestock livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery fishery fishery แปลว่าการประมง

0: ด็กเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: เฮ้ยวันนี้นายอ่ะเดินมาเหยียบถิ่นของเราแล้วนะ JJวันนี้นายจะต้องโดนเราสั่งสอนแน่จริงก็เข้ามารู้เปล่านี่ใครนี่เจเจเดินเซโอ้ยพูดเหมือนน่ากลัวเข้ามามาเตรียมท่าแล้วเนี่ย
3: หยุดอะไรกันเนี่ยอะไรกันอยู่ดีๆทำไมจะมาทะเลาะกัน
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อไม่ได้ทะเลาะกันครับพอดีตอนวัยรุ่นนะครับพวกผมตั้งใจเรียนไปหน่อยเลยไม่มีเวลามาทำอะไรห้าวๆแบบนี้ครับก็เลยอยากลองดู
3: โอ้โอ้เฮ้ยนี่ความคิดใครเนี่ย
2: นู่น
3: แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะอย่าทำอีกนะลูกนะเมื่อกี้ตาได้ยินว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่เรียนใช่ไหมเออแล้วรู้ไหมว่าโรงเรียนของรัฐแห่งแรกอยู่ที่ไหน
2: อ๋อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3: เออนี่แหละข้างหลังเรานี่แหละเอาละดีแล้วตาจะพาเราสองคนไปดูพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติจะได้รู้ว่าการศึกษาของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงไปลูกไป
4: ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติยังไงก็ต้องเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยอย่างห้องสถาบันพระมหากษัตริย์คือห้องนี้เพราะที่นี่นะเปรียบดังจุดเริ่มต้นของโรงเรียนรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
2: โอ้แห่งแรกด้วย
4: ใช่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยเพราะว่าที่นี่มีจารึกศิลาที่มีพระราชโองการของรัชกาลที่5ที่มีต่อนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบและบอกถึงความเป็นมาของโรงเรียนห้องนี้คือห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องนี้ก็เป็นห้องที่แสดงสื่อการสอนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดของห้องนี้ก็คือไม้เรียวที่มีไว้สำหรับสั่งสอนเด็กดื้อจนกลายเป็นผู้นำประเทศมาหลายคนแล้วนะ
2: แค่เห็นนี่ก็ไม่กล้าดื้อเลยนะครับเนี่ย
3: อ้าวก็อย่าดื้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่โดน
4: แล้วลูกรู้ไหมว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยผลิตนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมดกี่ท่านแล้ว
2: สองคนครับสามคนครับ
4: ผิดลูก8ท่านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพระท่านพลเอกเปรมจินสุรานนท์พระท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีถึง2รัชกาลเป็นรัฐบุรุษของชาติ
2: โรงเรียนสวนกุหลาบนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานะครับทรงห่วงใยประชาชนในด้านการศึกษามากๆนะครับเนี่ยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษายุคใหม่ในประเทศไทยเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตาลองมากๆนะครับที่พาเราสองคน

0: มาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
1: โอ้ไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยจริงๆนะตาต้องการจะให้หลานทั้งสองคนน่ะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ให้มากเท่านั้นเองแ
0: หละและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปพระอัฏฐาธารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง ABT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตมเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิด

0: ิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชสายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชมีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นาทีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรศิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในอำเภอกาบเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อ ข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ตลาดมันก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมือก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได้เพราะยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายัง
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทารักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสคืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไหมว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก44เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
0: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภากงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
1: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
0: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา5ทุ่มต่อมานะครับตี2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทำงานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละค่ะพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบล็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีฉ้อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหาได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ นางสาวแองเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั้นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โธ่เธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูเนนทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะในวันนี้ค่ะมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูเนนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็คือเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของภาคเรียนที่2นั่นเองนะคะเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอาณาจักรกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับพัฒนาการรวมทั้งการก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นก่อตั้งอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะรวมถึงพัฒนาการความเจริญในด้านต่างๆด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการก่อตั้งกำเนิดอาณาจักรธนบุรีกันก่อนว่าการที่จะก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงต้องเป็นกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วเด็กๆก็จะสามารถอธิบายความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีได้ถูกต้องและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการสถาปนากรุงธนบุรีนี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นเราอยู่ในยุคสมัยของอาณาจักรอะไรลูกหรือยุคสมัยของกรุงอะไรเอ่ยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะซึ่งกรุงธนบุรีก็จะกรุงรัตนโกสินทร์จะต่อจากกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความเป็นมากันก่อนซึ่งเด็กๆคะทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันคะเพราะอะไรเด็กๆปลายทางทราบไหมคะทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรียนรู้ไปเพื่ออะไรลูกกลุ่มที่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะลองช่วยบอกหน่อยสิคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร
2: ์ทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ครับ
1: ทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์รู้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรลูกเกิดประโยชน์อย่างไรเด็กๆทราบไหมคะขอบคุณมากค่ะในใครตอบได้อีกการที่เราเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติต่างๆของประเทศไทยเรามีกี่พระมหากษัตริย์มีกี่ราชธานีเรียนไปเพื่ออะไรอย่างเรามีพื้นฐานทางครอบครัวประวัติครอบครัวหรือพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันและการที่เรานะคะเป็นหนึ่งในคนไทยเราก็ควรเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จุดต้นกำเนิดของประเทศไทยนั่นเองนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและในช่วงยุคสมัยนั้นๆนะคะมีการพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างไรบ้างมีการแย่งชิงหรือในเรื่องของความเจริญอย่างไรบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปในราชธานีของไทยเรามีกี่ราชธานีคะมีกี่ราชธานีลูก4ราชธานีราชธานีแห่งแรกของไทยเราคือที่ไหนลูกอาณาจักรนะคะสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของไทยเรานั่นเองนะคะใครเป็นผู้ก่อตั้งเอ่ยจำได้ไหมลูกเรียนมาแล้วใช่ไหมเอ่ยอาณาจักรสุโขทัยเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วหรือยังคะเรียนรู้มาแล้วหรือยังเอ่ยอาณาจักรสุโขทัยนะคะมีผู้สถาปนาสถาปนาคืออะไรการก่อตั้งราชธานีขึ้นมานั่นก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั่นเอง

0: 2ของเราก็คือกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยานี้นะคะเสียกรุงตั้ง2รอบใช่ไหมลูกเสียกรุงให้กับพม่าตั้ง2รอบรอบที่2นี้สาหัสมากไหมลูกสาหัสมากจนกรุงแตกล่มสลายไปจนนำมาสู่กรุงอะไรเอ่ย
1: กร
0: ุ
1: งธนบ
0: ุ
1: ร
0: ีนั่นเองนะคะก็จะต่อด้วยกรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีนี้มีอำนาจอยู่เพียงระยะสั้นๆกี่ปีลูก
1: 15ป
0: ีเก่งมากนั่นก็คือ15ปีด้วยกันแต่กรุงสุโขทัยกรุงอยุธยากรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์เยอะไหมลูกเยอะจนเราจำพระนามของแต่พระมหากษัตริย์ต่างๆนั้นไม่ได้เลยเพราะมีอยู่หลายพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ใช่ไหมคะแต่กรุงธนบุรีมีกี่พระองค์ลูกมี1พระองค์เท่านั้นในการปกครองกรุงธนบุรีในระยะเวลา15ปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ว่าการสถาปนากรุงธนบุรีมีปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะคะที่มีการก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นหลังจากนั้นค่ะหลังจาก15ปีผ่านไปหมดสิ้นอำนาจของกรุงธนบุรีแล้วต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์นี้นะคะใครเป็นผู้ก่อตั้งลูกใครเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะตอบเลยลูกไม่เป็นไรนะคะตอบเลยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา
2: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
0: เก่งมากค่ะถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือรัชกาลที่1นั่นเองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะซึ่งจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นกี่พระองค์ลูก10พระองค์แล้วนั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็เป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณแอนก็จะมีวิดีทัศน์ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้นมาว่าก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนผ่านมาเป็นกรุงธนบุรีนะคะจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่มีความยิ่งใหญ่มีอาณาเขตที่กว้างขวางมากทำไมถึงเปลี่ยนผ่านมาย่างกรุงธนบุรีซึ่งมีใครเป็นผู้สถาปนานะคะกรุงธนบุรีเก่งมากค่ะลูกนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองเดี๋ยวครูแนนมีวิดีทัศน์นะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เด็กๆลองดูค่ะว่าในเรื่องนั้นนะคะก่อนที่จะมาเป็นกรุงธนบุรีนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่ง

0: ท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได
5: ้ลุกเลยพวก
2: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จเฮ้ใครทุบหม้อข้าว

0: คุณเอ็นก็ขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะจากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งจากเมื่อสักครู่นั้นนะคะวิดิทัศน์ให้แนวคิดอะไรกับเราบ้างคะลูกให้ความรู้อะไรกับเราบ้างมีการย้อนอดีตไปยังสมัยกรุงธนบุรีใช่ไหมคะเด็กน้อยสองคนย้อนไปแล้วไปเจออะไรลูกไปเจอทหารกำลังทำอะไรคะกำลังทุบหม้อข้าวหม้อแกงการทุบหม้อข้าวหม้อแกงนี้ทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเด็กๆปลายทางคะลองช่วยกันตอบหน่อยนะคะว่าการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชให้ทหารนะคะได้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งหมดเลยก่อนที่จะออกไปสู้รบเพื่อขับไล่พม่าทำไปเพื่ออะไรคะเขาเรียกว่าเป็นกลอุบายให้อะไรลูกให้อะไรนะให้ฮึกเหิมใช่ไหมลูกเหมือนกับว่าถ้ายอมข้าวและยอมอดข้าวจนตายจนเสียชีวิตไปเลยยังดีกว่าเราไปสู้รบแล้วปราชัยกลับคืนมาก็คือการแพ้กลับมาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วทำให้ทหารนั้นฮึกเหิมและมีกำลังใจกำลังกายที่จะออกไปสู้รบขับไล่พม่านั่นเองนะคะทำไมเราถึงต้องขับไล่พม่าออกไปเพราะอะไรคะในช่วงนั้นเพราะอะไรคะเกิดสงครามทางทัพพม่านะคะได้มาล้อมกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นนะคะล้อมกรุงศรีอยุธยาซึ่งล้อมแค่วันสองวันไหมคะลูกไม่ในสมัยนั้นนะคะเขาไม่ได้ล้อมแค่วันสองวันแล้วก็ตีกรุงศรีอยุธยาได้ซึ่งการที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกถ้าเป็นภายในก็คือในกรุงศรีอยุธยาเองนะคะมีกำลังพลไพ่พลต่างๆรวมทั้งเศรษฐกิจเริ่มอ่อนตัวลงหรืออ่อนกำลังลงนั่นเองนะคะอ่อนแอลงไปบ้างแล้วและที่สำคัญกำลังภายนอกนะคะก็คือปัจจัยภายนอกทางพม่าได้มีการตั้งป้อมหรือเหมือนกับตั้งประจำการเพื่อหาแนวทางหรือยุทธวิธีต่างๆหาอาวุธเพื่อมาเอาชนะเราได้นะคะในอยุธยานั้นมีป้อมปราการกำแพงที่แข็งแรงมากใช่ไหมคะมีการสร้างกำแพงที่แข็งแรงมากแต่ทีนี้ด้วยพม่าก็จะหาอาวุธปืนใหญ่มายิงแต่กำแพงเมืองก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมีการขุดอุโมงค์พม่าก็จะมีการขุดอุโมงค์ลอดเข้าไปแล้วก็ทำการเผาขุดอุโมงค์เข้าไปตรงบรรจบกับอะไรกำแพงเมืองตรงชั้นล่างซึ่งสร้างด้วยไม้ดังนั้นเขาก็เผาเลยค่ะเผาตรงกำแพงเมืองด้านล่างดังนั้นจึงทำให้กำแพงเมืองที่แข็งแรงนั้นทรุดลงแล้วก็เผาไหม้กำแพงจนสามารถเข้าไปยังในตัวกรุงศรีอยุธยาได้แล้วก็ทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกนั่นเองนะคะถ้าการที่กรุงศรีอยุธยาแตกก็มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในและที่สำคัญปราการธรรมชาติของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบและมีน้ำท่วมทุกปีทางทัพพม่าก็มีการหาวิธีล่ะเอาพวกอาวุธหรืออะไรต่างๆไปขนไว้ที่พื้นที่สูงๆมีการสร้างแพพร้อมเตรียมรับในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะคะนี่ก็คือปัจจัยภายนอกที่กองทัพพม่านั้นมีการหายุทธวิธีวิธีการต่างๆเพื่อจะมาตีเอากรุงศรีอยุธยานะคะจนในที่สุดในปีพ.ศ. 2310จำได้ไหมคะลูกกรุงศรีอยุธยาก็แตกล่มสลายไปนั่นเองนะคะถูกทำลายในคืนนั้นเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ต่างๆเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาแตกมีการเผาไหม้กรุงศรีนะคะวอดวายหมดทั้งสิ้นนะคะต่อมาค่ะการที่กรุงศรีอยุธยานะคะแตกแล้วพื้นที่มีความกว้างขวางมากๆเด็กๆดูพื้นที่กรุงศรีอยุธยานะคะล้อมด้วยแม่น้ำคูคลองต่างๆเยอะมากเลยนะคะแม่น้ำกรุงศรีอยุธยา นะคะมีทั้งแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพยาไหลมาบรรจบกันนะคะก็จะเป็นปะการธรรมชาติที่สำคัญต่อการที่กองทัพของข้าศึกนั้นจะเข้ามาลุกลามและมาล่มสลายได้นะคะก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ของกรุงศรีอยุธยากว้างขวางไหมคะลูกกว้างขวางมากนะคะมีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำสามสายนะคะแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่ในการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะขนถ่ายสินค้ามาค้าขายกันนั่นเองนะคะจึงทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นรุ่งเรืองในช่วงยุคนั้นและก็จนถึงกองทัพพม่าได้มาตีกรุงแตกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆของกรุงศรีอยุธยานะคะเด็กๆ ดูมีแม่น้ำนะคะแม่น้ำทั้ง3สายไหลผ่านแล้วก็มาบรรจบกันนะคะมีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำ3สายด้วยนะคะเด็กๆ ดูจากแผนที่คิดว่ากรุงศรีอยุธยากว้างขวางมากไหมลูกกว้างขวางมากไหมคะดังนั้นแล้วนะคะหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกล่มสลายไปเผาไหม้วอดวายทั้งเมืองดังนั้นแล้วการที่เราจะตั้งเมืองราชธานีขึ้นใหม่โดยอยู่ที่เดิมนักเรียนคิดว่าต้องบูรณะอย่างมากไหมคะมากไหมมากต้องใช้เงินและกำลังพลในการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ค่อนข้างลำบากไหมลูกลำบากเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินหรือเพราะอะไรลูกคุณแนนขอให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะลูกทำไมเด็กๆลองคิดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะให้ร่วมกันคิดอยู่ทำไมนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเราเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเราก็สร้างเมืองอยู่ตรงกรุงศรีอยุธยาตรงที่เดิมเลยแต่พระเจ้าตากสินไม่สร้างเพราะอะไรลูก
1: กำลังพลไม่เพียงพอครับ
0: กำลังพลไม่เพียงพอนี่คือเป็นปัจจัยหนึ่งนั่นเองนะคะที่กรุงธนบุรีไม่ได้ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ของกรุงศรีอยุธยากำลังพลไม่เพียงพอและอีกอะไรอีกลูกอะไรอีกหนูคิดว่าพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้ถ้าเราจะตั้งราชธานีแห่งใหม่ขึ้นโดยใช้พื้นที่ตรงนี้วัดพื้นที่ต่างๆถูกเผาไหม้หมดต้องใช้อะไรอีกลูกใช้อะไรอีกคะลูกตอบอีกหนึ่งรอบค่ะเราต้องใช้อะไรอีกนอกจากกำลังพล
1: ทรัพยากรครับ
0: เก่งมากเลยค่ะลูกเราต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆทั้งเงินทั้งทรัพยากรต่างๆใช่ไหมคะก็จะใช้เยอะมากเลยนั่นเองนะคะตรงพื้นที่กว้างขวางมากแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรใช้กำลังพลอย่างมากดังนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยสถาปนากรุงธนบุรีโดยย้ายไปที่ใหม่นั่นเองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีในระยะเวลาประมาณ15ปีนั่นเองได้คิดว่าน้อยหรือมากลูกน้อยแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและก็เป็นผู้ที่กอบกู้เมืองขึ้นมาถ้าในช่วงยุคสมัยนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่กอบกู้เมืองกลับมาอาจจะมีกรุงรัตนโกสินทร์ไหมลูกอาจจะมีเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นมาไหมคะก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถือว่าพระเจ้าตากสินถือเป็นบุคคลสำคัญอย่างอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่กอบกู้เมืองจนทำให้เรามีแผ่นดินอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณแนนก็จะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นเองให้เด็กๆได้ร่วมกันพิจารณานะคะว่ามีปัจจัยอะไรเด็กๆจะต้องร่วมการคิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่นั่นเองนะคะทำไมพระเจ้าตากสินถึงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นโดยคุณแนนจะมีแผนที่นะคะแผนที่ตรงด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นแผนที่แสดงบริเวณต่างๆบริเวณพระนครศรีอยุธยาก็คือกรุงศรีอยุธยาเก่านั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะด้านขวามือของนักเรียนเป็นแผนที่กรุงธนบุรีเด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเพราะปัจจัยใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงย้ายเมืองมาอยู่กรุงธนบุรีซึ่งอยู่คนละฝั่งเลยทำไมไม่ตั้งเมืองใหม่ที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ช่วยกันนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกนักเรียนปลายทางสามารถดูแผนที่และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยต่าง

างๆในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีขึ้นมานั่นเองนะคะร่วมกันคิดและร่วมกันพูดคุยได้เลยนะคะส่วนเด็กๆต้นทางของเราค่ะคุณแอนก็มีการแจกแผนที่ทั้ง2แผนที่นี้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์และพูดคุยกันถึงปัจจัยในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ลังจากที่คุณแนนได้ให้เด็กๆร่วมกันคิดนะคะจากการไปให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มนั้นได้ข้อคิดและแนวคิดที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะเราจะมาดูค่ะคุณแนนขอให้กลุ่มที่5ค่ะตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะลองช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะว่าทำไมพระเจ้าตากสินถึงเลือกย้ายราชธานีกรุงธนบุรีนี้มาจัดตั้งในที่ที่ใหม่คะเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบทำเกษตรได้ตลอดปีค่ะ
0: คือแม่น้ำอะไรลูก
1: แม่น้ำเจ้าพยาค
0: ่ะมีแม่น้ำเจ้าพยาทำการเกษตรได้ อะไรอีกคะ
1: ค้าขายได้ง่ายค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลเลย
0: เก่งมากนั่นเองนะคะสามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ง่ายใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูกเชิญเลยมีปัจจัยอะไรอีกคะทำไมพระเจ้าตากสินถึงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม
2: ่สามารถป้องกันศัตรูได้ครับ
0: คืออะไรลูกมีป้องกันศัตรูด้วยคืออะไรลูก
2: มีป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับ
0: เยี่ยมมากป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะและอะไรอีกลูกมีอะไรอีก
2: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วเยี่ยมมากๆค่ะซึ่งจาก2กลุ่มนะคะกลุ่มที่5และกลุ่มที่3บอกนั่นก็คือมีแม่น้ำที่สำคัญเลยเด็กๆเคยสังเกตไหมคะตั้งแต่ที่เราเรียนมาอารยธรรมจีนอินเดียจนถึงกรุงธนบุรีนี้สิ่งสำคัญเวลาที่จะไปตั้งราชอาณาจักรหรืออาณาจักรแห่งใหม่เขาต้องดูอะไรเขาดูอะไรลูกเขาจะต้องดูที่ทำการเกษตรด้วยมีแม่น้ำมีแหล่งน้ำไหมเพราะสำคัญไหมลูกสำคัญดังนั้นกรุงธนบุรีนะคะจะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยลูกกรุงธนบุรีอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็จะมีแม่น้ำเจ้าพยาตัดผ่านปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคลองเล็กคลองน้อยต่างๆเยอะแยะมากมายเหมาะแก่การทำการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรมีป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะแล้วก็มีตรงป้อมวิชัยเยตนะคะอยู่ตรงนี้เลยมีป้อมที่สร้างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละหัวข้อ1ก็คือตั้งอยู่น้ำลึกใกล้ทะเลอย่างที่กลุ่มที่5ได้บอกไปนั่นเองนะคะตั้งอยู่ใกล้ทะเลดังนั้นแล้วเวลาที่ข้าศึกมาถ้ามาทางด้านทางบกแต่ไม่มีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งมากพอจะสู้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่ากำลังเราไม่เพียงพอต่อการสู้รบข้าศึกที่มาทางบกทางทะเลนะคะเราก็สามารถล่องเรือย้ายข้ามฝั่งไปยังจันทบุรีได้นี่ก็คือเป็นประการธรรมชาติที่สำคัญนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีป้อมประการสำคัญอย่างที่กลุ่มที่3บอกนั่นก็คือมีป้อมวิชัยประสิทธิ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือป้อมบางกอกนั่นเองนะคะก็คือป้อมวิชัยเยนอยู่ตรงฝั่งนี้เลยนะคะป้อมประการนี้สำคัญไหมลูก
3: สำค
0: ัญทั้งทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ป้องกันข้าศึกได้ใช่ไหมคะซึ่งในอดีตนั้นป้อมทั้งสองป้อมนี้สร้างขึ้นในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะสร้างขึ้นมาแสดงว่ากรุงธนบุรีนี้สร้างขึ้นมาใหม่ๆไหมคะสร้างขึ้นมาใหม่ไหมเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพียงแค่เรามาบูรณะวัดวาอารามต่างๆหรือชุมชนต่างๆเพียงแค่เท่านั้นแล้วก็มีป้อมปราการที่สำคัญที่จะสามารถป้องกันข้าศึกได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่3ก็คือตั้งอยู่บนเกาะและเป็นเส้นทางปิดปากน้ำในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะกอบกู้ขับไล่พม่าออกไปได้แล้วมีชุมนุมต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นในไทยของเรานะคะไม่ว่าจะชุมนุมทางเจ้าพระยาพิษณุโลกหรือนครศรีธรรมราชชุมนุมต่างๆเหล่านี้ก็มีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่เนืองๆนั่นเองดังนั้นพระเจ้าตากสินก็คือไปสู้รบนะครับปราบปรามจนสำเร็จแล้วก็ย้ายมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองนะคะและตั้งอยู่บนเกาะปิดเส้นทางปากน้ำทางตอนเหนือนะคะก็จะมีปิดทางการที่คล้ายๆกับว่าเป็นเส้นทางปิดถ้าทางตอนเหนือชุมนุมทางตอนเหนือ จะมาค้าขายกับต่างประเทศเพื่อซื้ออาวุธต่างๆเพื่อมาสู้รบหรือชิงอำนาจจากกรุงธนบุรีนะคะก็ต้องผ่านอะไรต้องผ่านกรุงธนบุรีก่อนไหมลูกต้องผ่านกรุงธนบุรีก่อนเพราะว่ากรุงธนบุรีปิดปากทางน้ำเลยนะคะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยเป็นป้อมปราการที่สำคัญมากๆต่อไปค่ะเป็นเมืองเก่าดินดีมีคลองหลายสายอย่างที่คุณแอนบอกว่ากรุงธนบุรีไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ๆไม่ได้เป็นเมืองใหม่แต่เป็นเมืองเก่าที่มีชุมชนอยู่แล้วมีวัดวาอารามอยู่แล้วดังนั้นง่ายต่อการที่จะมาบูรณะและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะคะจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้อะไรพระเจ้าตากสินย้ายราชธานีแห่งใหม่มาเป็นกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะมีแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองที่สำคัญมากๆและที่สำคัญค่ะตรงกรุงธนบุรีนั้นอยู่ติดกับทะเลสามารถติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกต่างชาติตะวันตกหรือต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบจากกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาจะต้องถ่ายสินค้าเพื่อใส่ลงในเรือลำเล็กแล้วเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาแต่นี่ก็คือกรุงธนบุรีอยู่ใกล้กับทะเลเลยสามารถนำเอาเรือเข้าเทียบท่าได้เลยนั่นเองนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่กรุงธนบุรีถ้าสมมติว่าเราเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินสร้างเมืองอยู่ตรงกรุงศรีอยุธยาสร้างตามกำลังของเรานะคะก็อาจจะข้าศึกนั้นอาจจะเข้ามาบุกรุกได้ง่ายเพราะกำลังไพ่พลพอไหมคะไม่พอกำลังน้อยถ้าข้าศึกเข้ามาประชิดตัวนะคะกำลังพลน้อยแล้วก็สู้รบไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเมืองนั้นพังเสียหายเยอะทรัพยากรก็ไม่มีที่จะมาสร้างใหม่ดังนั้นก็เลยย้ายไปยังเมืองกรุงธนบุรีดีกว่ามีทั้งแม่น้ำมีลำคลองต่างๆเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรค้าขายกับต่างประเทศได้นี่ก็คือเป็นปัจจัยของการก่อกำเนิดอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่1กำเนิดอาณาจักรธนบุรีโดยมีคำถามแค่2ข้อค่ะเด็กๆให้เด็กๆลองตอบคำถามนะคะให้ถูกต้องเกี่ยวกับการกำเนิดอาณาจักรธนบุรีนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะถ้าไม่มีใบงานให้เด็กๆ เขียนโจทย์ลงในสมุดได้เลยนั่นเองนะคะมีเพียงแค่2ข้อเท่านั้นค่ะใบงานที่1ของเรานะคะข้อที่1ระบุปัจจัยที่ส่งผลให้กรุงธนบุรีถือกำเนิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างคุณแนนและเด็กๆได้ยกตัวอย่างไปแล้ว2

ษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยและมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันเป็นระยะเวลากี่ปีและมีกี่พระองค์ให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ลงมือทำใบงานได้

0: เด็กๆคะปัจจัยที่ส่งผลให้กรุงธนบุรีกำเนิดขึ้นนั้นง่ายไหมลูกง่ายมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราร่วมกันวิเคราะห์และยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งครูแนนได้เพิ่มเติมไปแล้วนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนครูแนนทุกประการก็ได้เด็กๆอาจจะยกตัวอย่างได้นะคะที่แตกต่างแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยครูแนนยกตัวอย่างมาแค่กี่ปัจจัย3ปัจจัย1กรุงศรีอยุธยาเสียหายยากแก่การบูรณะจริงไหมจริงไหมคะกรุงศรีอยุธยานั้นแตกสลายล่มไปกรุงถูกเผาไหม้วอดวายไปทั่วเมืองดังนั้นแล้วไพร่พลของพระเจ้าตากสินไม่เพียงพอที่จะมาบูรณะกรุงศรีอยุธยาใหม่ไม่เหมาะที่จะมาดูแลอาณาเขตที่กว้างขวางขนาดนี้รวมทั้งการที่จะมาสร้างวัดใหม่ก็ต้องเสียทรัพยากรอีกมากมายดังนั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาจึงไม่เหมาะที่จะเป็นราชธานีต่อไปค่ะ2มีแม่น้ำเป็นปราการป้องกันศัตรูคือแม่น้ำอะไรลูกมีแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำที่ผ่ากลางลงมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากรุงธนบุรีอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยคูคลองใช่ไหมคะถ้าเราดูจากในแผนที่มีคูคลองที่เยอะมากๆเหมาะแก่การทำการเกษตรและนอกจากนั้นก็เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติได้ดีด้วย 3. อยู่ใกล้กับทะเลเหมาะแก่การติดต่อค้าขายในการที่จะเป็นเมืองเราจะต้องมีการติดต่อค้าขายเพื่อทำให้เศรษฐกิจของกรุงธนบุรีนั้นนะคะมีการพัฒนาและเจริญขึ้นเพื่อปากท้องของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆนั่นเองนะคะดังนั้นการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญไหมลูกเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็สำคัญเช่นเดียวกันครูแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่3ปัจจัยส่วนนักเรียนนะคะยังมีอีกหลายปัจจัยเลยที่สามารถยกตัวอย่างมาได้นั่นเองนะคะ 2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นใครคะพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะมีระยะเวลากี่ปีในการครองราชกี่ปีลูก15ปีและมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์คะ1พระองค์นะคะรวมระยะเวลา15ปีแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ปกครองอาณาจักรกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นใบงานของเราค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็ทบทวนกับคุณครูถ้ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งการก่อกำเนิดอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นก็มีส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้เรานั้นมีแผ่นดินอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าตากสินมหาราชก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างคะกลุ่มที่1ค่ะวันนี้กลุ่มที่1ได้เรียนรู้อะไรคะลูก
1: เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาครับ
0: ลูกเกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาว่า
1: โดนพม่าตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกครับ
0: หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกคะ
1: กรุงธนบุรีครับ
0: กรุงธนบุรีขึ้นมาขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อนตอบไปแล้วว่ากรุงศรีอยุธยาแตกก่อกำเนิดมาเป็นกรุงธนบุรีและเราได้เรียนรู้อะไรอีกคะ
2: และกรุงธนบุรีได้สร้างปัจจัยหลายอย่างมากครับ
0: มีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมลูกปัจจัยในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างเช่น
2: มีดินที่ดีมีป้อมปราการมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำมีการค้าขายที่ง่ายครับเพราะอยู่ติดกับทะเลครับ
0: โอเคค่ะนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะกลุ่มที่4มีอะไรเพิ่มเติมไหมลูกในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็ได้เรียนรู้อะไรคะ พระมหากษัตริย์กรุงธนบุรีวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: พระมหากษัตริย์ของกรุงธนบุรี
0: คือใครคะลูก
3: คือพระเจ้าตากสินมหาราชและปกครองเป็นเวลา15ปีค่ะ
0: เยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การก่อกำเนิดของอาณาจักรกรุงธนบุรีไปแล้วนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าพระองค์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้และเพิ่มเติมนะคะคุณครูปลายทางเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆได้เลยนะคะวันนี้คุณแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ
4: น
0: ัก
4: เรียนทุกคนความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย
5: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัดนางพญามีวิหารประธานเป็นอาคารทึบขนาด7ห้องก่อด้วยศิลาแรงหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาผนังทึบเจาะช่องแสงเป็นลูกกรงสี่เหลี่ยมผิวปูนฉาบด้านนอกของวิหารประดับลายปูนปั้นอันวิจิตรที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางศิลป

รมจากที่ต่างๆดังเช่นศิลปะล้านนาอันได้แก่ลวดลายพันพฤกษาอันอ่อนช้อยและศิลปะจีนที่เป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆเช่นกรอบลูกฟักลายช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายยู่อี่ที่เป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนที่พัฒนามาจากกระบี่สั้นที่ชาวจีนนิยมให้กันในวันสำคัญมีความหมายว่าขอให้สมหวังดังปรารถนาลายค้างคาวเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนหมายถึงอายุไขที่ยืนยาว

0: เกือบไปแล้ว
1: เอ้ยไม่ต้องกั้นไว้ด้วยอะครับไม่เห็นที่อื่นเขามีเลยนี่ครับ
0: อืมพระปูนปั้นโบราณพวกนี้มีอายุกว่าหลายร้อยปีนะสิสมัยก่อนเขาใช้วิธีปั้นแล้วก็แปะติดผนังพอนานเข้าก็หลุดร่อนง่ายเหลือที่วัดนี้แหละที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยต้องกั้นไม่ให้คนเข้าไปใกล้นะ
1: ครับฮึบ
2: ลายพวกนี้สวยจังเลยครับ
0: นี่เรียกว่าลายพลันนพฤกษาได้รับอิทธิพลมาจากเชียงใหม่ดูความเก่งของช่างฝีมือในสมัยนั้นสิเขาใช้สามเหลี่ยมฐานโค้งมาช่วยลบเหลี่ยมของกรอบภาพทำให้ดูอ่อนช้อยไม่แข็งกระด้างไงล่ะ
1: จริงด้วยครับคุณปู่เจ๋งที่สุดเลยครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสเรียนเด็กคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower

แล้วว่ากะหล่ำดอกบัตเตอร์ไฟผี B U T T E R F L Y P E A บัตเตอร์ไฟผีแปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานาหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวตามครูแพรมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ3นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะอ่ะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามใครตอบได้คุณครูก็จะมีรางวัลให้นะลูกนะอ่ะคำถามมีอยู่ว่าเราจะแต่งกับกลอนได้ดีได้อย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอรางวัลจากคุณครูปลายทางด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางเดี๋ยวคุณครูเดินดีกว่าเดินเดี๋ยวเดินถามเลยใครอยากตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินถามแล้วก็เดี๋ยวจะให้รางวัลไปด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมีรางวัลเยอะเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูจะเดินถามใครจะตอบคะมีใครจะตอบลูกอันนี้หนูเกาหัวหรือหนูยกมือลูกยกใช่ไหมคะขอโทษค่ะครูเข้าใจผิดลูก
3: แต่งก่อนให้ดูสุภาพเรียบร้อยครับ
2: เราจะแต่งกับกลอนได้ดีได้อย่างไรก็คือใช้คำที่มันสุภาพนั่นเองต่อไป
3: แต่งให้คำคล้องจองกันครับ
2: เรามีการใช้คำคล้องจองแมนยูครับแมนยูหนูตอบว่า
4: เขียนร่างคร่าวๆก่อนครับ
2: เขียนร่างคร่าวๆก่อนเก่งมากค่ะต่อไป
5: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค่ะ
2: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะตาลูก
6: อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วคล้องจองกันค่ะ
2: อ่านแล้วเข้าใจง่ายคล้องจองกันเราเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมลูกอ่านงั้นเดี๋ยวรางวัลก็ค่อยแบ่งกันนะคะแบ่งกันเนาะต่อไปนะคะ
5: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้ค่ะ
2: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้เก่งมากลูก
7: ตั้งจุดประสงค์ในการแต่งค่ะ
2: ตั้งจุดประสงค์ในการแต่งเก่งมากค่ะ
8: แต่งให้คำที่อยู่ในบทสุภาพค่ะแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักค่ะ
2: แต่งให้สุภาพแล้วก็ถูกต้องตามหลักนะคะก้องกับอิงใครจะตอบก่อนเป่ายิงชุบใครชนะลูกอิงชนะนะให้อิงก่อนนะอิงตอบว่า
9: ควรตั้งหัวข้อแล้วข้อคิดก่อนค่ะแล้วค่อยเขียนเนื้อเรื่อง
2: ควรตั้งหัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกไหมลูกต่อไป
5: แต่งให้ตรงตามคณะกาบยานี11ครับ
2: แต่งให้ตรงกับคณะกาบยานี11นะคะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวรางวัลนะคะในระหว่างทำงานเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะลูกนะเด็กๆคำตอบของเด็กๆทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้การแต่งกับยานี11ดีขึ้นไหม
1: ด
2: ี
1: ข
2: ึ
1: ้น
2: เรามีจุดประสงค์เรามีการตั้งชื่อเรื่องเรามีการแต่งให้ถูกต้องนะคะตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกาบยานี11นะคะคราวนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพด้วยเข้าใจง่ายก็จะทำให้การแต่งกาบกลอนของเรานั้น แต่งได้ด้วยดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สิ่งที่เด็กๆพูดมานั้นเด็กๆจะทำได้หรือไม่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งกับยานิสเอ็ดได้นะคะ2ค่ะนักเรียนจะต้องแต่งกับยานิสเอ็ดตามหัวข้อที่สนใจได้ค่ะข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าและความงดงามของกาบยานิสเอ็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วว่าากาบยานิสเอ็ดคืออะไรนะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงคร่าวๆดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเดี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะทบทวนกาบยานิสเอ็ดนะคะเรามาดูก่อนนะคะกาบยานิสเอ็ดเนี่ยเขามีคณะของเขาด้วยนะคะเรามีคณะของเราไหมลูกว้ายเรายังไม่มีคณะเลยแต่เขามีคณะนะเขามีคณะของเขานะคะคณะของกาบยานิสเอ็ดนะคะซึ่งอยากจะให้เด็กๆจำไว้ว่าใน1บทนี่เดี๋ยวคุณครูขีดเส้นใต้ให้นะคะนี่คือ1บท1บท

0: 2บาทนะคะเรามาดูนะคะวรรคที่1วรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3วรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆนับแล้วอ่ะมีบาทเอกกับบาทโทเรียบร้อยแล้วนะคะของกาเวียนี11แสดงว่าเป็น1บทแล้วนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูก1บทมี2บาท2บาทมาจากไหนคะครูหนูไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่มีนะหรือหนูอาจจะคิดแบบถ้าเป็นวิชาคณิตก็อาจจะ50สตางค์เอาวรรคที่1 50สตางค์วรรคที่2 50สตางค์ก็ได้นะ50สตางค์บวก50สตางค์เท่ากับ1บาทก็ได้แล้วแต่เลยลูกแต่ขอยังไงก็ได้ให้นับให้ได้เท่าไหร่1บาทนะคะและจำไว้เลยนะคะบาทแรกจะต้องเป็นบาทเอกบาทที่2ก็คือจะเป็นบาทโทนะลูกนะอ่ะมีดบาทเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมลูก
1: ไม่เก
0: ี่
1: ยวอ่
0: ะไม่เกี่ยวนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อนะลูกคณะของกาบยานี11เขาบอกว่าวรรคหน้ามี5คำนะคะวรรคหน้าเนี่ยจะมี5คำนะวรรคหน้าจะมี5คำส่วนวรรคหลังจะมี6คำอ่ะเราลองมานับดูซิว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังนะคะจะเป็นอย่างที่บอกไหมอ่ะเรามาเขียนดูนะคะอ่ะ1 2 3 4แล้วก็566มีมั้ย6มีมั้ยวรรคหน้ามีแค่5ต่อไปนับใหม่1 2 3 4 5 66นะคะมี6นี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเรานับแล้ว1 2 3 4 5อ่ะ6นะคะนี้6ครบนะลูกนะไม่ขาดไม่เกินนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูให้เด็กๆจำไว้ว่าคณะของกาบยานี11นอกจาก1บทมี2บาทแล้วนะคะในแต่ละในแต่ละวรรคเนี่ยวรรคหน้าจะมี5วรรคหลังจะมี6 6คำหรือ6พยางค์นั่นเองนะคะ6คำหรือ6พยางค์นะลูกนะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีไหมลูกมีไหมมีไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเราไปกันต่ออย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูคณะของกาบยานี11นะคะอ่ะเด็กๆเห็นน้องแพนควินใช่ไหมคะน้องแพนควินนะแพนควินซึ่งตอนแรกครูก็นึกว่าเป็นลูกระเบิดนะลูกนะคุณครูก็ยังเข้าใจปัจจุบันครูก็คิดว่าเป็นลูกระเบิดนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เรามาดูคณะของกาบยานี11นะคะให้เด็กๆจำแบบนี้นะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ให้จำแบบนี้จำง่ายไหมลูก
1: จำง่ายค่ะ
0: เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ไอ้คำว่าบาทเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า2บาทบาทที่1คือบาทเอกบาทที่2คือบาทโทถ้าเด็กๆจำสิ่งที่คุณครูบอกให้เด็กๆท่องได้เด็กๆก็จะแต่งกาบยานี11ได้นั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญนะคะส่วนสำคัญเนาะไอ้สีเขียวๆนี่มันโยงมาทำไมเนี่ยถ้าเราเอาออกนี่มันจะระเบิดไหมถ้าเราเอาอันนี้ออกมันจะระเบิดไหมลูก

0: ฉลอตัวนี้ออกมันจะระเบิดไหมตุ้มอย่างเงี้ยระเบิดไหมลูกไม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรบังคับอะไรในแต่ละตั้งแต่ในบทร้อยกลองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลอนไม่ว่าจะเป็นเป็นกาเป็นโครงนะคะทุกๆอย่างจะมีการบังคับนะคะบังคับอะไรก็คือบังคับสัมผัสนั่นเองนะคะก็คือ1มันจะมีสัมผัสอะไรลูกสัมผัสอะไรระหว่างระหว่างบทก็มีระหว่างอะไรอีกระหว่างวรรคระหว่างบทกับระหว่างวรรคอันไหนมาก่อนระหว่างวรรคมาก่อนเรามาดูในส่วนสีเขียวๆเนี่ยเขียวน้องเขียวนะคะน้องเขียวของน้องเพนกวินเนี่ยเรามาดูนะคะน้องเขียวของน้องเพนกวินเนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคทำไมถึงเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคเพราะว่ามันอยู่วรรคเดียวกันไหม
1: ไม
0: ่มันไม่ได้อยู่วรรคเดียวกันอันนู้นอยู่วรรคที่1อันนี้อยู่วรรคที่2ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคนะคะเรามาดูคำสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที
1: ่
0: 2เรามาดูน้องกวินน้องกวินอีก1ตัวนะคะน้องกวินนะคะคุณตั้งใหม่ละมาดูน้องกวินนะคะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับอะไร
1: คำส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายของวร
0: รคที่3เนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคนะคะใน1บทจะมีสัมผัสระหว่างวรรคแค่นี้ที่เขาบังคับนะคะในส่วนของวรรคที่4ถ้าเราแต่งแล้วเราสามารถที่จะให้มันสัมผัสได้ก็จะทำให้บทประพันธ์ของเรานั้นทำไมลูกไพเราะมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ผิดไหม
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวสำคัญอีก1ตัวค่ะนั่นก็คือสัมผัสระหว่างบทนั่นเองเรามาดูสัมผัสระหว่างบทนะคะตัวไหนนะน้องกวินตัวไหนลูก
1: ตัวสุดท้ายของวรรคที่4
0: ตัวสุดท้ายของวรรคที่4นะคะสัมผัสระหว่างบทจะไปสัมผัสกับอะไรอะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนี่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะสัมผัสระหว่างบทไม่มีได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีไม่ได้ลูกไม่มีไม่ได้ให้จำไว้เลยว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีเข้าใจนะคะต้องมีสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างวรรคต้องมีเข้าใจนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะไอ้วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกมีใครจำได้ไหมว่าครูเคยบอกว่าเป็นชื่ออะไร
1: สด
0: ับ
1: รองทรง
0: วรรคสดับนะคะวรรคสดับวรรครับก็คือละรับมาวรรครองแล้วก็วรรคส่งก็คือส่งไปยังบทถัดไปนั่นเองนะลูกนะสดับรับรองส่งนี่ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ต้องตกใจนะลูกถ้าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4ก็เป็นชื่อเดียวกันก็เหมือนมันเป็นคนคนเดียวกันแต่มีหลายชื่อน่ะอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะมีไหมลูกมีไหม

0: ไม่มีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมลูกถ้ามียกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสัมพันธ์ระหว่างบทคืออะไรคะถามได้เลยนะลูกนะอ่ะคราวนี้ถ้าไม่มีคุณครูขอผ่านนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสรุปนะคะทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆปลายทางนั้นได้เข้าใจด้วยนะลูกเรามาดูนะคะว่าคณะของกัปยานี11อย่างแรกเลยคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคำที่3ของวรรคที่2นะคะก็คือจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ต่อไปนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่ค่ะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปหรือบทถัดไปนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะจำก่อนที่จะแต่งกาบยานี11นี่คือข้อบังคับทั้งหมดนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้ในการแต่งกาบยานี11นะลูกซึ่งเด็กๆจำได้หรือยัง
1: จำได
0: ้แล้วจำได้แล้วใช่ไหมลูกจำได้แล้วนะคราวนี้เรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะกิจกรรมเติมคำเติมความเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความมาให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดคำนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มนะคะช่วยกันแต่งนะคะกาบยานี11บทนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะคุณครูจะไม่มีข้อความมาให้เด็กๆเลือกนะลูกให้เด็กๆระดมความคิดช่วยกันแต่งเขียนในกระดานได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆใช้เวลาไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการแต่งกับยานิสเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มนั้นแต่งได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญถูกต้องตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกับยานิสเอ็ดหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะสุ่มนะคะถ้าคุณครูสุ่มได้เลขที่เท่าไหร่นะคะอยู่กลุ่มไหนก็ให้กลุ่มนั้นนำเสนอเลยนะลูกนะอ่ะคุณครูขอสุ่มนะคะสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มจริงๆอ่ะสุ่มนะคะสุ่มอ่ะคุณครูขอฟังหน่อยลูกหมายเลขที่ได้โอ้โหเป็นผู้ชายผู้บ่าวผู้บ่าวค่ะเลาะนะจ๊ะเลข8ค่ะใครเอ่ยอ่ะเลข8กลุ่ม3นำเสนอค่ะ
1: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวรสชาติเผ็ดและเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มต่อไปขอให้ได้ผู้หญิงได้จริงด้วย29ค่ะกลุ่ม2ค่ะ
2: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินเสร็จเผ็ดจริงเชียวชิมคำเดียวอร่อยจริงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางเห็นไหมลูกว่าเพื่อนเขาได้ทำสัญลักษณ์อะไรไว้ด้วยลูกสัมผัสระหว่างวรรคนั่นเองนะคะต่อไปสองกลุ่มนี้เมื่อสักครู่นี้แต่งได้เพราะไหมลูกเพราะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเลขที่20อายุ20นะคะกลุ่ม1ค่ะเชิญจ้า
3: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินกับลาบแสนเปรี้ยวมากินของอร่อยกัน
0: คราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูกินกับลาบแสนเปรี้ยวนะคะมากินของอร่อยกันเนาะเหนียวกับเปรี้ยวได้ค่ะได้ถูกนะคะถูกของคณะกับยานิสเอ็ดแต่จะคล้องจองและไพเราะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปเหลือกลุ่ม5กับกลุ่ม4นะคะส่งคนเป่ายิ้งฉุบค่ะ1 2 3ผู้ใครก่อนลูกใครก่อนกลุ่ม4ก่อนนะลูกนะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
4: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวพวกเราช่วยกันเคี้ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดค่ะ
0: อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะเด็กๆสำรวจดูซิว่ามีสัมผัสระหว่างบทไหมข้าวเหนียวเหนียวกับอะไรเขียวนะคะมีเวลาตกแต่งด้วยนะลูกปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
5: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวมาลองชิมลองเคี้ยวความเผ็ดเปรี้ยวอร่อยจริงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย แต่งว่าอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะให้คะแนนไว้แล้วในใจนะลูกนะให้คะแนนไว้แล้วนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเรานะคะมาลองอีกหนึ่งนะลูกนะมาลองอีกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งเด็กๆเห็นไข่ทั้ง4ใบนี้ไหมลูก
6: เห็นค่ะ
0: ในนี้นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะลูกดังนั้นใครชนะนะคะกลุ่มนั้นจะได้ไปเลยไม่ใช่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะลูกนะคะหรือได้แค่ชิ้นเดียวนะคะได้หมดทุกคนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทไปกันเลยไหมลูก
6: ไป
0: แต่คราวนี้คุณครูขอจับเวลานะคะครูให้เวลาทั้งหมด3นาทีนะคะในการช่วยกันคิดกลุ่มไหนไม่เสร็จขอตัดสิทธิ์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการแต่งกับยายที่11นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงกันเป็นกลุ่มเลยนะคะตามหมายเลขเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะแต่งกับยานียังไม่เสร็จนะคะขออนุญาตตัดสิทธิ์นะลูกนะเอาละค่ะกลุ่มไหนที่แต่งเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือมีไหมคะอ่ะครบหมดทุกกลุ่มนะลูกนะงั้นเดี๋ยวครูไล่ไปตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะคะอ่ะกลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคนครูเพื่อช่วยสร้างความรู้มาเรียนรู้ภาษาไทย
0: มาเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มสองเลยลูก
2: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณครูอยากสอนให้ความรู้แก่น้องหนูทุกๆคน
0: ปรบมือให้กับเด็กๆด้วยค่ะต่อไปกลุ่มสามค่ะเชิญค่ะ
3: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นตำรวจจะได้คอยเฝ้าตรวจเพื่อความสุขของคนไทยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญค่ะ
4: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณหมอเรื่องเรียนไม่เคยท้อและไม่รอที่จะทำครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
5: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นเรื่องจริงลองคิดลองพินิจจะสำเร็จไปด้วยดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้คุณครูก็มีผู้ชนะอยู่ในใจแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจ้งนะลูกนะตอนนี้นะคะในใจของครูมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะคราวนี้ส่วนกลุ่ม1และกลุ่ม5นะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีของรางวัลปลอบใจให้ค่ะในส่วนของ3กลุ่มนะคะขอตัวแทนมาเลือกไข่1ใบค่ะเชิญค่ะมาพร้อมกันเลยลูกมาพร้อมกันหันมาสิลูกหนูจะเลือกยังไงล่ะจ๊ะหนึ่งใบลูกเลือกให้ดีนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวไว้กลับไปเปิดนะคะตอนที่เรานะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกครูฝากใครใบนั้นไว้ก่อนนะคะห้ามใครแอบเปิดนะใครแอบเปิดคุณครูจะนำกลับมาทันทีเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกแต่งกับยานี11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันเลยนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่12ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่12ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่12ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใบงานที่12นะคะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะถ้าเด็กๆอ่านคำชี้แจงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนเก่งทั้งหลายของคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้อะไรจากการแต่งกับยานี11บ้างอ่ะหนูหยิบไมค์แล้วก็ตอบได้เลยลูก
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะของกาบยานีค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะใช่ไหมคะของกาบยานีอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลยลูก
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองมีใครอยากตอบอีกเชิญค่ะ
3: ได้เรียนรู้ฉันทลักษณ์ของกาบยานี11ค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกาบยานี11อะไรอีกคะเกรซก่อนนะ
4: ได้เรียนรู้กับคำที่ใช้ค่ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรนะลูก
4: การใช้คำค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำใช่ไหมคะใครอีกจ๊ะให้ลูกปัดก่อนนะลูกปัด
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมและสัมพันธ์ระหว่างบทเ
0: หอได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำสัมพันธ์นะคะระหว่างบทต่อไป
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองอะไรอีกคะมีไหมฟ้าใส่ลูก
7: ได้จินตนาการสร้างสรรค์ในการแต่งกาบยานี11ค่ะ
0: ทำให้เรามีจินตนาการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นมีใครอยากตอบอีกบ้างคะมีไหมเด็กๆปลายทางตอบได้เลยนะลูกโฟสค่ะ
8: ได้ฝึกการแต่งกาบยานีครับ
0: ได้ฝึกเกี่ยวกับการแต่งกาบยานี11นะคะต่อไปค่ะแมนยูค่ะ
9: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับ
0: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะนี่คือคำตอบนะคะที่เด็กๆได้จากการเรียนรู้ของวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะคำตอบที่เด็กๆตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะการที่เรารู้จักใช้คำหรือรู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองนะคะมันก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งทำให้เราคิดนะคะเมื่อเราคิดได้เราก็จะใช้คำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญเด็กๆควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในสมองของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูอยากจะขอฝากของฝากเด็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่14ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะท่านี้อยากจะขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะควรที่จะเขียนให้ครบทั้งหมดนะลูกนะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้นำไปปรับนะคะแล้วก็นำไปคิดกระบวนการสอนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้เรียนจบแล้วนะคะทั้ง14หน่วยด้วยกันนะลูกนะวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่อยากจะขออะไรจากเด็กๆคนเก่งมากมายนะคะแต่อยากจะขอให้เด็กๆนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมีน้ำใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เยอะๆนะคะและที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
10: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

0: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้ว

0: แล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงมาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมตามไม่เอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดู

0: นะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
1: ัก
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: เราม
0: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบง
0: ค์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้า
0: ใช่
1: แล้วใบ้แล้วครับ
0: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: อะไรแบบนั้นครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: กิน
1: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค์
1: ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
1: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
1: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
0: ักเรียนตอบมาแล้ว
1: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
0: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ว้าวถูกต้องแล้วคร
0: ับเก่งมากๆ
1: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำครูพี่แบงค์
0: เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
1: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: นักเรียนตอบได้ไหม
1: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
0: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้อง

0: มากเลยค่ะ
1: คำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
1: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอ่ะอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
0: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรอ่ะตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไป

0: คะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เราจับกินได้
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
1: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
0: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี
1: ้
0: เป็นอะไรนะมันจับไม่ได้มันอะไร
1: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบง
1: ค์อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบง
0: ค์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
1: ใช่แล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมวดของคำกริยาครับครูพี่แบง
0: ค์ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
1: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
1: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
0: ์เหมือนกันเลย
1: ใช่ไหมคะสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
1: นั่งใช่ไหมครับ
0: แบบ
1: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
0: เป็นการกระทำหรือเปล่าน
1: ะเหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
0: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
1: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: รูป
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
1: ุ
0: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
1: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
0: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
1: ยิ้ม
0: อะไรนะ
1: เป็นยังไงนะ
0: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
1: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
0: มีตอบมาแล้ว
1: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
0: ตั้งแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
1: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้อง
1: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
1: แ
0: ชะอะไรนะครูพี่แบงค
1: ์ติ๊กตอกทราบไหม
0: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
0: คำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับว้าว
0: เก่งมาก
1: มากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
0: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
1: ดีเลยครับครูพี่แบงค
0: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าวคุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอดคุณแม่
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูปคุณย่าและคำสุดท้ายของหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท์
1: ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: นั่ง
0: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
1: ครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
1: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: งั้นไปดูค่ะ

0: ศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
1: คุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อ
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่นั่ง
1: นั่ง
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
1: ไก่ทอดครับ
0: ว้าวค่ะ
1: คำน่าสนใจมากๆนะครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
0: พอเรารู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบง
1: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
1: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับสังเกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
0: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
1: ื่
0: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
0: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบนึงค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก็คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
0: บ
1: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
0: ู
1: พี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
1: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
0: ของใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
0: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ

0: ไหนดูสิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แอนนั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบนครับครูพี่แบนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์
1: นะ
0: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปกรอบไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แบนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แบนมาเลย
1: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่า

0: ผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องนะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ค์ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรหน้ามันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า

0: ว้าวอ่านพร้อมเพรียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขา

0: ลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพรียงมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ป
0: รบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: เบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชน

0: ายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
1: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะใช่ป่ะผมว่าที่8น
1: ะ
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ววนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบ
4: ใส
3: ่
4: ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ๆง่าย
4: ใช่ค่ะ
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่
3: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม
3: ไม่
4: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค็ม

0: ือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้ะปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือ
1: สุกแล้วค่ะ
0: เฮ้สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: เฮ้ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: ชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเนาะ
3: มันหวานในเนื
0: ้
3: อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
4: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
4: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับเซฟอีหลี
4: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
4: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบยังไงจ
1: ้
0: ะ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราที
0: ่แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมา Amarin TV

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งเสือโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจเจฮะเจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคปะ
2: โอเคโอเคโอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้รัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงรำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรหมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งไม่ได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษา

0: วดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรื่มตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหมู่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
2: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมและก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่ช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา

0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่หรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชร ความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนาน

0: หัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตประมาณเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพ

0: ชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจิตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์นำโดยผอ.สุภาพรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นมันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิม มาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3

0: แล้วเอาจินตคณิตหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปนี่เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 นไปจนถึง6:00 นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดัน พลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
2: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่าอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
3: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียน พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมันบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง190

0: ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ยครับ
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

คุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วที่แรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ครับ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเนี่ย

0: จดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
1: ค่ะ
0: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิง
1: จะ
0: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะโลกเป็นคนล้านนา
1: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
0: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
1: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะเวียงกุมกามท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
2: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
2: พี่หลาน
3: เจ้า
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
2: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้า
2: ค
3: ือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
2: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
2: ่พื้นที่ที่นี
3: ่นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
2: ค่ะพญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่เนี้ยล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
2: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะจ้า
2: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
3: จ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
2: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
2: เจอยังไงคะ
3: จ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
2: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
2: ก็คือตรงนี้30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
2: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
2: ้
3: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการแรกอยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
2: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
3: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
2: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
3: เจ้า
2: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
3: เจ้า
2: ที่จะขยายพื้นที่
3: เจ้า
2: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
3: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะจ๊ะ
2: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
3: มีเยอะเลยนะจ๊ะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
2: 42วัดคุณผู้ชม
3: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
2: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
3: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะไปชมที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
2: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนั่งไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวง

0: ของร้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนำไปเลยค่ะ
1: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมินว่าวัดเหล่านี้

0: ตามชายชรานั่งเล็กคนนั้นนะเจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะเจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ์
0: เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างๆเพราะว่าเวียงกามน้ําท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ําก็ได
1: ้
0: นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสามผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกับยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: อนคะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิวนาการพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข
0: ้
1: างในนะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ที่พามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราเทวีเลยค่ะของสมบัติ

0: มิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมากันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมการด้วย
1: ครับ
0: เขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมการมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอ่ะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละ

0: คน
1: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
0: ใช่
1: หมดเลย
0: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
1: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
0: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
1: นี่เหรอคะ
0: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะครับพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
1: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
0: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
1: ค่ะ
0: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตกไม่ใช่เราไม่ใช่ตกเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเราตกตั้งแต่สถาปัตยกรรมตกสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
1: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
0: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให
1: ้เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
0: ได้ครับ
1: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
1: ม
0: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนคิดว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาละเทศะต้องรู้น
1: ะ
0: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
1: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
0: ให
1: ้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
0: ้
1: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
0: ไปมิ้นต้องไปเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมิ้น
1: หนูได้สิทธินั้น
0: สิทธินั้นทันที
1: คุณผู้ชมทำนากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนานแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
0: ครับเชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากมาก
1: ขอบคุณน้องมินเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มินได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติเติบโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: หลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่า2 ส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายฉนวนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองเห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดี

0: พี่เนี่ยดูร่องรอยก็เจอเศษแกลบ
1: เจอที
0: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
1: 500,000 เลย
0: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
1: ค
0: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวนี่นะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยิน
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเอกเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็รื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะทับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3เมือง
0: 3เมือง3เมืองเนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทน้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทน้ำภาษาเหนือก็ทำหลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ทน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงราย

0: ลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงลายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต
1: ์สมบูรณ์
0: เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตลุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงลายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตกลงมาก็ตกกลางวางกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงลายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงลายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน่เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะทรงม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลงไป
0: คืออ ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นอันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
0: จิ๊บจ้อยอู้เด็ดมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดแล้วสร
1: ้
0: างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากเออเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั
1: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: ๆใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยเพราะ
1: มี
0: เป็นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ ตอนไปวัด
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือโรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืดลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101
0: 2101
1: บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา นี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพระยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แ
1: ต่ว่าลักษณ
0: ะใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มันกลม
1: ปั้มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรง

0: ตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คลอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
1: ธรรมเหรอคะ
0: ธงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับแล้วก็มอม้า
1: ธรรม
0: ะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่พระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
1: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านน
0: าใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร
1: ์มอญ
0: ลากภาษาคือมอญคแมร
1: ์มอญคแม
0: ร์มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
1: ้
0: คแมร์ก็คือคเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
1: ็
0: คล้ายๆคลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
1: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
0: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มินไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
0: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิ้งกลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิ้งกลาที่มีปีฟูออกมาเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
1: ่
0: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ นะครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
1: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราเทวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
0: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
1: ะ
0: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
1: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ถอดทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
1: ม
0: นะครับอย่างนั้นอะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
1: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
0: ดีครับหิวแล้ว
1: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซีต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนที่

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: มันก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับสกี้มันจะบ่เป็นบุญบังไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวจะมาเกิดลุ้นนะ
0: ว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบวงไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบังไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือน17เพ็งไปเนี่ยครึ่งที่5คําก็ไปที่เป็นวงไคพญานาคช่วงต่อไปที่บ่มีการทํางานเป็นน้ําเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลามือบ่จะบ่มีแล้วครับมันสิเป็นบุญวงไคพญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจ้ำบ้านจ้ำเมือง

0: ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิ
1: ตุ๊ก
0: มาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ําการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะ
0: เฒ่าเก่าบ่ล้ําแต่กันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกน่ะ
2: มุมบ้านแหละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนปลาตะบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่น้อยๆมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ก้อนนี้มันเป็นมองปานมองผงมันคือว่าป่าหลายแต่นี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูงั้นแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเอาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ำกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีงี้มันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่เอาอะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนกลางมองสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวหัวท้ายน่ะบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาสิสิวสิบ่อนพุ่นแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้น่ะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเขาเนี่ยทรงลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายทั้งหมดละการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80% ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือสองลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันเขาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพาย

0: วาสนาของเรายกไพ่เฮสร้างๆบ่าวว่าแม่นนี่ใส่ฝีไพ่นะครับสนาก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้ว่าแม่นนี่ใส่นักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะน่ะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะฟ้องเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะฟ้องเคยพายน้ําชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อทายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ิดเปิด
1: ครับ
0: ครับต่อที่อยู่เครื่องนั้น
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรคอย่างกับผ้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าผ้าละย่างเดียวปู่ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือหรือหน้าปู่นี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อทั้งสองลั่น
1: เพื่อสองลั่นได้เทพสถิตกับเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวาเด้

0: มึงไหนข้ามึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากเอาให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งหิมการนี่สนับสนุนกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพร้อมผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะ

ผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1000จาก1000เป็น10000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บวชให้เรื่อยคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกเสื้อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บ

0: เด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้น ยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
6: พ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูเปล่าเอาละครับโก
2: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงของลวดลายแล้วก็เทคนิค

0: การทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์กลางของราชธานีกรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบประกอบไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีจากสภาพภูมิประเทศดังนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีโดยจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้นส่งผลดีให้กับกรุงศรีอยุธยาดังนี้ 1. ความมั่นคงการที่ศูนย์กลางของราชธานีเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบเป็นปราการสำคัญทำให้ข้าศึกโจมตีได้ยากนอกจากนั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบของเกาะเมืองยังเป็นพื้นที่ลุ่มที่เรียกกันว่าทุ่งต่างๆอาทิเช่นทุ่งภูเขาทองทุ่งหันตราทุ่งมะขามหย่องเป็นต้นในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมทุ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ข้าศึกที่ตั้งทัพล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาต้องถอยทัพกลับไป 2. ความอุดมสมบูรณ์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตพืช

พันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงคนจำนวนมากได้นอกจากนี้แล้วยังมีผลผลิตบางส่วนที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย 3. ความมั่งคั่งแม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ำระหว่างเมืองที่อยู่ทางด้านในกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ทำให้กรุงศรีอยุธยามีรายได้จากทั้งการเก็บภาษีและการเป็นพ่อค้าคนกลาง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตะคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตะคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกคุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ย
2: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
2: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
2: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
2: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือที่แหลม
2: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
2: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดี
0: ไม่เคยกินที่หรอลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
3: แข็ง
0: ใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
4: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุด

0: ในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
0: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

เริ่มต้นก็ช่วยกันก่อเตาจุดไฟจากนั้นจึงนำปลาทงไปจัดการทำนำมีดมาขูดเกล็ดออกปลาทงนั้นจะมีที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: ถ่วงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทวงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตักช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าและดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้ใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจ

แล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: เริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้น

0: ึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจทั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: นครลำปางที่ลาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200

0: 200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทหลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสําคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลําเลียงป่าไม้ที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ําสําคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ําแม่ตุ๋ยน้ําแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำ

0: สมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุ้มนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุ้มจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุ้มที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
1: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือเทคโตนากันดิสนะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
3: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
4: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบ

พม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วว่าทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น่ำมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักประกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของ

0: ืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณเทียนแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างมือทั้งสิ้นนะครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวม

กลางแจ้งที่คึกคักและก็มีความเป็นพื้นบ้านและก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้
1: หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
2: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตย

0: อาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมด
1: แต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
2: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนละปากเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
3: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
4: ของมีค่าที่หายไปก็ว่าเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณีอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็น

การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ไทยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ไปหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ผมแก้ผ้าผู้ชายผมแก้ยังยิ้มอยู่เฉย
1: นี่ผ้าใหม่ยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: แปลกเนาะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าว This time I yoked up from Thailand long ago. It's really beautiful. And the guy is wearing shoes looking pretty pretty. Wow.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอักประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital เข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792

04483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์อย่าง Leadership Program 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยัง Leadership Program 2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและ Soft Skill เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้ไม่ใช่เป็นไปตาม

ความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดาราจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

าวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อน
0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะ
1: แผ่นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วแอบมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่ง

0: เศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่ง
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
4: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
2: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
4: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
5: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โห
4: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่กันที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาไม่ไกลนะครับมีชุมชนที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานกันทั้งชุมชนเมืองชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนอุตสาหกรรมครับด้วยความหลากหลายนะครับจึงทำให้คนที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
1: แล้วที่นี่มีจระเข้หรือเปล่าครับผมกลัวจระเข
0: ้ที่นี่ชื่อชุมชนหัวตะเข้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีจระเข้นะครับคุณครูว่า
1: แล้วทำไมชุมชนนี้ถึงชื่อว่าหัวตะเข้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิอย่างนั้นวันนี้เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้กันว่าทำไมชุมชนนี้จึงชื่อว่าชุมชนเข้แล้วทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าคุณครูมีแบบฝึกหัดให้มิกกี้ทำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือมิกกี้จะต้องไปค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วจะต้องจดบันทึกมาส่งคุณครูด้วยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
0: สมุดบันทึกอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่นี่ครับ
0: ไหนขอคุณครูดูหน่อยเครื่องเขียนก็มาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว

0: วเราไปสืบค้นประวัติศาสตร์และไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหัวตะเข้กันได้เลยนะครับตามกันมาเลยพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กันครับต้อยครับวันนี้ผมขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กันที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ
1: ที่นี่เป็นชุมชนริมคลองนะคะก็อย่างที่ครูต้นกับมิกกี้เห็นนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าคลองข้างหน้าเราเนี่ยคือคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยขุดในสมัยรัชกาลที่5พอขุดแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นตามแนวคลองที่จากพระโขนงเชื่อมโยงไป
2: ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นตัวหนึ่งนั้นนะสะพานตัวหนึ่ง
0: ตรงนี้มีตัวหนึ่ง
1: ตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะก็จริงๆที่นี่เราชื่อหัวตะเข้เล่ากันมาว่าตอนขุดคลองเราเจอส่วนหัวของตะเข้ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงที่เป็นศาลเจ้าประจำท้องถิ
0: ่
1: น
0: แล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยเด็กของป้าเนี่ยป.6เรามาอยู่ที่นี่ป.6เป็นวัยที่สนุกสนานโดดน้ำคลองเราเป็นเด็กในเมืองแต่เรามาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างแบบเรียกว่าบ้านนอกนะคะเราสนุกสนานเรางมหอยขมเราเล่นอะไรอ่ะไอ้เข้ไอ้โขงนะคะว่าเริ่มมี

0: เรียกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดบวรนะคะแต่ว่ามีตัวภาคีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาช่างติ่นเทคโนสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้ามาทำเราโดยไม่ได้หวังอะไรก็คือมาช่วยกันเลย
1: วันนี้นอกจากโรงเรียนเรายังมีที่ไหนนะครับป้อย
0: เรายังมีเมื่อกี้บอกว่าอยากรู้ว่าตะเข้มีหรือเปล่าก็เลยป้าเลยไว้จะพาไปดูสุดที่ยังมีคนอยู
1: ่
0: แต่นิ่งๆนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นบ้านที่เริ่มมีการค้าขายสีฟ้าร่วมสมัยจำได้ว่าสีเทาเต็มเลย
1: ก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชน
0: อ๋อตักบาตรพระร้อยใช่ไหมคะค่ะตักบาตรพระร้อยทางเรือที่วัดสุทธาโภชเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่านะคะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3 คนแรกเรียกร้องเรียกส่ง
2: ลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: ดูวิดีโอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: แล้วไม่ใช่คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่สิบุกเกสันนิวาสแต่งงานมาอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอ่ะ
3: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวอ่ะแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสมันก็ทำให้ความแข่งกระด้างมุมนึงของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มันโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอเศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
4: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความคึกคักเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่อ่ะคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตอ่ะคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านที่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่อไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตแหละคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆมันจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าพูดอันเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงนี้เขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะอย่างนั่งได้เป็นชั่วโมงเงี้ยคนแก่ๆบางคนเงี้ยก็มีลูกหลานเงี้ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าตอนนี้ผู้ละเคียนเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะ

0: ครับแม้ว่าเขาอาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้นะครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
1: เราจะเรียนเรื่องประวัติท้องถิ่นไปทำไมครับ
0: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
3: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตตาจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์ถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างนี้เราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเราที่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
4: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามครูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหูตะแค่เนี่ยครับคือเดิมชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้ครับมาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือ ชุมชนที่เนี่ยเขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะแคร์นั้นมีข้อดีอยู่ก็คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
5: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
0: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาดสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ำเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับเอาเวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพอะครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาดเนาะเดี๋ยวให้น้อง
0: มิกกี
1: ้ลองช่วยนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านเนี้ยมันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือนะครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
0: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็

0: ิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ใน

0: ริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดไทยรายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนานี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปี

0: ที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปโดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: ลูกบาศก์เมตร
2: มันมีน้ำหนัก

0: พียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
0: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะครับ
0: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
0: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: เครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชั่นแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆได้ตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวได้นะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยคร
0: ับ
2: อันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้ว

0: ครับผมทําให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทํากับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอ้ตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทําให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
0: สําคัญมากครับเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกําไรแล้วก็การทํางานถูกมั้ยครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกําไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทํางานเนี่ยนิ่งมากทําได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทํางานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทําได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอ
1: ร
0: ์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
0: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทําให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทํางานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทําให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสําคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสําคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทํางานมานานแล้วก็คุ้มค่าเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สําคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทําเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งน
1: ะครับ
0: เกษตรกรทําอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับ2มีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทําเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิ้นมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่ๆนั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมีหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: ไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชมพูทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงเอามาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็จนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งแบบก้นไม้ขีดเนี่ยนะแล้วค่อยบี

บีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี้ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ 3.4 นะไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูถ้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นน่ะเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายาหมองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหมองเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหมองนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหมองไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหมองสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรแล้วผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใ

เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะ

ขี้ผึ้งขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายนี้นะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันพลายเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเขี้ยวพลายลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมพ์เสนน้ำพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมพ์เสนเมนทอนกะละบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนกะละบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมพ์เสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องพลายแข็งตัวแล้วก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกด้วยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆนะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมพ์เสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40นะคะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่

0: ้บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องสะเลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลตำบลสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อ นำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโจขยะเนี่ยมาอย่างอยู่ทางถังสร้างกรดนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์มีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะ

0: แล้วบ่อสร้างการนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจะบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผนให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเนี่ยรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะและตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ก๊าซได้ฟรีค่ะ
1: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้
2: แล้วตอนเย็นใช้แก๊สห้องสามชุกอะไม่เสียตังค์จ้ะก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
0: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จันทบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุง

ค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกอมอน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนจึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆไงครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของหุกกลมปากัด
1: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลาไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็ทักษะอาชีพมัดย้อม
3: บนโลกที่แสนกว้าง

0: นโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นคำคำนึงจากทิศทางรอให้เรา

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการหุบกลมประกาศ9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งเป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mak prau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: Ahanina, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกม.น้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างภูพยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของทีมชาติท่านดีนานา

0: มันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยจากที่ได้ถามดูนะครับก็ว่าแต่งงานกันที่นี
1: ่ป้าอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แหละนอกจากเขาไล่แม่ขายแล้วเลิกขาย
2: งานประจำอยู่นี่แหละ
3: ขายดีทุกม็อบค่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบ
4: ผมอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับด้านหน้าคือราชดำเนินในด้านหลังคือราชดำเนินกลางถนนประวัติศาสตร์ของประเทศสายนี้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของพระนครของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของราชสำนักงานของรัฐบาลงานรื่นเริงหรืองานประเพณีของประชาชนและรวมไปถึงเป็นพื้นที่เรียกร้องทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งถ้าหากราชดำเนินคือถนนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องเล่าและความทรงจำของคนหลากหลายชนชั้นบนถนนสายนี้กำลังบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับราชดำเนินและวันนี้ราชดำเนินกำลังจะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดครับ

0: 2005เนี่ยคือจุดเปลี่ยนแทบจะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ขนานกันไปกับที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนถ้าจะพูดว่ารัชกาลที่5คือจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คงจะเป็นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศการที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศเนี่ยผมถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือกับที่เห็นเฉพาะในสยาม
1: มันอยู่ในยุคของการล่าเมืองขึ้นหรืออาณานิคมนะคะในยุคนั้นเป็นยุคที่ทางฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียดินแดนในแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องออกไปต้องเล่นการเมืองในระหว่างประเทศด้วยต้องทำความรู้จักประเทศต่างๆด้วยในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมหลังจากกลับมาแล้วจากเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสยุโรปเนี่ยท่านก็ขยายพื้นที่วังออกไปทางสวนดุสิตทางฝั่งเหนือของพระนครบริเวณตรงนั้นเนี่ยท่านก็ตัดถนนออกไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถนนราชดำเนินจุดที่เป็นพระราชวังดุสิตนะคะก็มาเป็นราชดำเนินนอกตัดเข้ามาเข้าสู่เมืองเป็นถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เป็นราชดำเนินในถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยท่านมองว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสัญจรทําเป็นห้างร้านใหญ่โตก็เรียกว่าอยากให้ทําเมืองไทยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความทัดเทียมกับชาติยุโรปด้วยเขาก็ว่ากันว่าท่านมองเห็นไอ้ถนนชองเอลิเซ่ในฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้มันทําให้เห็นว่าเมืองไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีความซิวิไลซ์แล้วนะ
2: ผมคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบนถนนราชดำเนินก็จะเห็นโรงแรมหลังนี้อย่างเด่นชัดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้เลยก็ว่าได้โรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2485และเปิดใช้ในปี2486 80ปีแล้วครับได้โรงแรมแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนราชดำเนินก็คงมองข้ามและละเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปไม่ได้ครับสวัสดีครับ
3: มีห้องว่างห้องนึงไหมครับ
4: มีห้องว่างค่ะ
3: ต่อชั้น3
4: ชั้น3ได้ค่ะจะขอเอกสารนะคะ
2: ที่นี่แขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับ
4: ก็พักทําไปค่ะแต่ช่วงนี้คนต่างชาติจะเยอะหน่อยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อครับเปิดประเทศแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะต้องค่ะ
2: โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับคนต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อของ Royal Hotel อย่างที่ทราบกันก็คือเปิดใช้งานในปี2486ประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับลิฟต์เก่าลองใช้งานดูครับ

0: ช้งานได้ปลอดภัยดีครับ
1: นับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนราชดำเนินเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการและอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันโรงแรมรัตนโกสินทร์จึงมีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักหากแต่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผูกพันกับผู้คนในรุ่นก่อน
2: หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เอกชนมาบริหารอะไรเงี้ยครับคือโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพหรืออาจจะว่าเรียกว่าในประเทศไทยแล้วกันครับเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีหลากหลายให้เลือกเหมือนในสมัยนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจุดศูนย์กลางมีทั้งกระทรวงมหาดไทยมีทั้งอะไรเนี่ยครับอยู่ล้อมรอบข้าราชการในสมัยก่อนนักการทูตอะไรนะครับส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น UN มั่งเป็นข้าราชการมหาดไทยถ้าเป็นนักการเมืองน่าจะเคยมาหมดนะครับมาทั้งทานกาแฟมาทั้งอะไรอยู่มาเป็นที่ประชุมมาเป็นที่เซฟเฮาส์ของเขาในการคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคนที่เข้ามาใช้บริการทุกวันนี้เราก็จะมีห้องอาหารจีนนะครับคนนิยมค่อนข้างเยอะมีห้องลีลาศของเราก็จะมีอนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดกับโรงแรมมาครับอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาใช้

0: บริการอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจจะไม่มีโรงแรมทั้งเส้นสุขุมวิทหรือว่าโรงแรมทันสมัยเหมือนในปัจจุบันมากมายนักเลยครับเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ละก็เลยมาแต่งงานกันที่นี่ซะเยอะนะครับบางทีคนที่มาทุกวันนี้ครับอาจจะอยากได้บรรยากาศสมัยที่เขาแต่งงานกันอาจจะอยากได้บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยก็เลยกลับมาใช้บริการกัน
1: ถนนราชดำเนินเองแบ่งออกเป็น3ส่วนถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมาสิ้นสุดที่สะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางตรงนี้ก็จากสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาและถนนราชดำเนินนอกก็ต่อจากนั้นไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวตึก2ข้างถนนแบบนี้นะครับริมถนนเองก็จะเป็นบ้านเรือนสลับไปกับที่ว่างนะครับยาวไปตลอดแนวนะฮะจนกระทั่งปี2480ราวๆนั้นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเองก็ได้สั่งการให้สร้างตึกแถวริมถนนขึ้นมีลักษณะพิเศษที่เน้นความเป็นระเบียบกลมกลืนโอ่อ่าสง่างามด้วยกลุ่มอาคารที่ปิดล้อมที่ว่างซึ่งก็คือตัวถนนการสร้างตึกแถวอย่างที่เห็นและขยายถนนในเวลานั้นก็ได้มีการเวนคืนบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปอีกข้างละประมาณ40เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ถนนมีความกว้างขึ้นทางเท้าเองก็มีความกว้างอย่างที่เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาชมงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นบนถนนครับ
2: ตึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นสถาปัตยยุคสมัยใหม่โมเดิร์นนะฮะมันเป็นคอนกรีตแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมเพิ่มเข้ามาเป็นยุคแรกๆราว2480กว่าๆแล้วก็อยากจะทำให้เกิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างหลังจากช่วงใกล้เคียงกับการทำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
3: ท่านมองตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าจะเทียบกับสมัยนี้คือสีลมผมมองนะผมมองว่าท่านน่าจะมองตรงนี้เหมือนกับศูนย์ CBD เหมือนกับ CBD ที่เป็นโมเดิร์นไม่ใช่ CBD แบบเยาวราชไม่ใช่ CBD แบบบางลำพูไม่ใช่ CBD แบบเฟื่องนครแต่เป็น CBD อย่างที่มีเทสสูงๆการออกแบบเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ช่วงพื้นถึงเพดานก็สูงการทำลักษณะของธุรกิจข้างในเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกับเจริญกรุงเยาวราชเลยจะดูมีความโอโถงและโหฐานถนนก็กว้างกว่าเยอะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับยกตะวันตกมาไว้ที่นี่เลย
1: แม้ถนนราชดำเนินจะเกิดขึ้นเพราะชนชั้นนำสยามและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศแต่ถนนสายนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนทุกชนชั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ถ้าอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินอย่างชัดเจนก็คือภาพความทรงจำของคนธรรมดาที่ทำมาหากินบนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
4: พ่อแม่เราขายของอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่อะขายอยู่ตรงนี้ตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตอะขายมาตลอดพวงมาลัยมั่งไอ้นี่เพิ่งมาขายทีหลังแต่พวงมาลัยขายมาตลอดขายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องไอของแบบนี้นะขายประมาณสัก40กว่าปีแล้วก็โดนเดินทางอย่างเงี้ยแหละไปมาเดินกันอย่างเงี้ยมาซื้อเราตรงนี้นะเมื่อก่อนช่างเย็บหนัง
5: เป็นโรงเรียน
4: เป็นโรงเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นธนาคารออมสินไปอีกล็อกนึงเป็นสกายไฮเขาขายอาหารคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ไอ้นี่เป็นสยามรัฐ
5: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
4: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
5: กลางคืนก็คือคึกคักสิ
4: ใช่ก็บอก
5: แล้วสมัยก่อนกลางคืนเป็นไงบ้างครับแถวนี
4: ้โอ้โหคนเดินกันให้หลามไหลเยอะไปหมดเลยถ้าฝั่งนู้นก็ข้ามมาถ้าเห็นร้านอาหารเนี้ยฝั่งนู้นจริงๆไม่ค่อยมีร้านอาหาร
5: ครับ
4: น้อยมากจะเป็นพวกตึกขายของพวกศึกษาพันขายหนังสือขายอุปกรณ์เรียนอะไรอย่างเงี้ยขายของเนี่ยขายดีมากแต่พอลาตอน

0: 他给我看。
1: 好，你จะมีภาษีป่ะ
0: เออพี่มาจากแถวไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สะพานปิ่นเกล้าเนี่ยอ๋อ
0: ไม่ไกลแล้วปกติมาบ่อยไหม
1: มาทุกวันงานไม่มีโควิดติดโควิดก็เลยไม่มีงานทำถ้ามาเนี่ยตามภาษามาเล่นมาเที่ยวจะรู้จักกันแทบจะหมดอยู่แล
0: ้
1: ว
0: อ๋อนี่ก็รู้จักกันกันหมดเลย
1: เล่นกันทุกวัน
2: เด็กๆก็ขายหนังสือพิมพ์ตามบาร์สมัยก่อนมีโรลิสต้า
0: เออเป็นไงบ้างเล่าให้ผมฟังถึงบรรยากาศบาร์สมัยก่อนดิ
2: สมัยก่อนมันรุ่งเรือง
0: ยังไง
2: มีนักร้องสุเทพศิลินแล้วก็สีดาแล้วก็มูแรงรู
0: เออมูแรงรูตรงไหนครับ
2: อนุสาวรีย์แล้วก็มีอเล็กซานดรา
0: โอ้มันมีไนท์คลับมีไกลออกไปทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารเมทารายสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงแล้วแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาหนูอะนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มาม็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบศอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยและหากถามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถวสองฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาขึ้นชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ไงบ้างอยู่มากี่ปีแล้วพี
3: ่ก็อยู่ที่นี่มา40ปีแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับสมัย

0: มัยก่อนดีนะเดี๋ยวสมัยนี้มันอะไรอะไรมันเยอะแยะเข้ามา
1: ดียังไงครับผมฟังหน่อยดิ
0: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
1: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
0: เมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซอยก็สาวๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพไปลูก
1: อ๋อครับ
0: ทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งกันต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี
2: ้ช่วงหลังพ.ศ.2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนนะพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
3: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะพื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาดขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
4: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา
5: จากผู้รับเหมานะที่เข้ามาลื้อตึกเนี่ยเราขอม่านซึ่งเห็นมีความสวยงามอยู่เอาไปเป็นที่ลึกไปใช้เนี่ยโรงหนังอลังการของภาพยนตร์แห่งชาติแล้วก็ตู้โชว์หนังแผ่นเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2ตู้แล้วก็ขอแบ่งเข้าไปตู้นึงแล้วก็ไปติดไว้ที่หน้าโรงหนังงั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลึกจากโรงหนังเฉลิมไทยจะไปเก็บไว้ที่ภาพยนตร์แห่งชาติ
2: กรณีของแผนแม่บทเนี่ยมันแข็งไปโดยเฉพาะการที่มองมิติเดียวไม่ครบไม่เห็นคนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะสภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนอะไรสักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ไ แต่ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา
6: ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาผสมผสานกันนะครับมันก็อยู่กันมาได้ต้อง70 80ปีแล้วอะครับประมาณ70กว่าปี80ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็สวยงามบนความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างสิ่งก่อสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
7: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
3: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
2: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
8: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้สองแสนกว่าบาทแต่สองแสนกว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามหนึ่ง50ตังค์บาทนึง
9: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
8: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้มีโอกาสแล้ว

0: แต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮลนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเออเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเออเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้

0: สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลยก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่น่ะสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ

0: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่

0: ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงนงนะครับหรือกลองเอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จ่ากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

0: แล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโหนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงเนี่ยควรมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทำมันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใช่
2: ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงโหนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงโหนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: แม้ว่ากลองตึงโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อแล้วคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบนี้ใช่ใช่ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะครูพี่แบงค์เจอคำว่า
0: เก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค
0: ์นั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วคร
1: ับ เก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: คนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ้ยนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่หมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่ทราบไม่ตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณแม่ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้มยิ้มอะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมากเลยค่ะ
0: ครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าวคุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: คุณแม่
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: คุณย่าและคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท์
0: ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: นั่ง
1: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ครับมาน
1: ักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องนึงด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณแม่
0: นั่ง
1: ถ่ายรูปและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับ

0: ไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยอย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะค
1: ืออ
0: ะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่า างเกงค่ะ

0: นะครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับคุณพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: ไม่น่าม
1: ีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ใน หมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: แม่เรียนทราบไหมครับทราบไหม
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหม
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหม
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้มั้ย
0: อยู่ได้มั้ยนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
1: ๊
0: ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่หมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียน
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: คุณพ่อ
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอม ในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อ

0: ถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อเพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลา

0: ถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งพระบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: แหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากกับฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาเค ขอดเกร็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบใส
4: ่ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: เด็บให
3: ้ง่ายง่าย
4: ใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่
3: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: คือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดๆ
3: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: แน่หอมมากเลย
3: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อย

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: นะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยนะ
3: ปลามันสด
2: เนาะมันหวานใน

0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยมันสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
3: เซ็ปไหมอ่ะเซ็ปไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับเซ็ปอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
4: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说

0: 佩服来寺庙，感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
0: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
0: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ติพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุมาอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังค์อยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ย
0: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ิน ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
2: แข็ง
0: ใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
2: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลา

0: หิวแล้วล่ะครับ
1: โอ้ยหิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
2: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
2: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านปลาตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมๆอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ทายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้น

ช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพานาธิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้

0: ได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝาดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจทั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ด

0: ซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชันแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: และรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: ลูกบาศก์เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้เราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เท้อทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอโทนทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้

0: จ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวุ้ดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆได้ตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวได้นะครับ
0: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนัยวนาศีสรรจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกคือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชุมนุมเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะคร
0: ับ
2: เขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต
0: ่
2: ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต
0: ่
2: ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเก
0: ิ
2: ดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริ
0: ษั
2: ท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคลีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะคร
0: ับ
2: 2มีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก
0: ็
2: มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจะเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่นั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมีหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกฤดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่2ก็คือเขตภาคกลางที่มีชมพูทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันขนาดเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอนึงเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกไหลหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่จากกอที่ดีสุดเนี่ยกลับมามาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งมันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วถึงจะไม่ต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมัน

ก้นไหมฉีกเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี้ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะเขางอกเขากล้องเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันเพราะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกลบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ3/4นะไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูได้เราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นไปเข้ากล้านี่นะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นน่ะเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหม่องเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหม่องไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรแล้วผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะฮะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะฮะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเคี่ยวไผ่เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายเนี้ยนะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันไพรเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเคี่ยวไพรลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมเสนน้ำพิมเสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมเสนเมนกาลาบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนกาลาบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมเสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องไพรแข็งตัวเราก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูด ดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆนะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมเสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมาก

0: C นะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะคะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อของเสลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลตำบลสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดนะคะตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลง งที่ปอสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโยขยะเนี่ยมาอยู่ทางสร้างโขลกนะคะ

0: ซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่จริงจะมีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อเกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเนี่ยรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะแต่ตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ก๊าซได้ฟรีค่ะ
1: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้
2: แล้วตอนเน้นใช้แก๊สห้องสามชุกอะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
0: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อ
3: ย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมากายน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เลเชียร์

นครหลวงแห่งนี้เกิดต้นบริเวณระหว่างสุขยาจุดบังรับเป็นแหล่งรวมของสินค้าทั้งดีนานาชนิด

0: มันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยจากที่ได้ถามดูนะครับก็ว่าแต่งงานกันที่นี
1: ่ป้าอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แหละนอกจากเขาไล่แม่ขายแล้วเลิกขาย
2: งานประจำอยู่นี่แหละ
3: ขายดีทุกม็อบค่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบ
4: ผมอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับด้านหน้าคือราชดำเนินในด้านหลังคือราชดำเนินกลางถนนประวัติศาสตร์ของประเทศสายนี้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของพระนครของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของราชสำนักงานของรัฐบาลงานรื่นเริงหรืองานประเพณีของประชาชนและรวมไปถึงเป็นพื้นที่เรียกร้องทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งถ้าหากราชดำเนินคือถนนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องเล่าและความทรงจำของคนหลากหลายชนชั้นบนถนนสายนี้กำลังบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับราชดำเนินและวันนี้ราชดำเนินกำลังจะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดครับ

0: 2005เนี่ยคือจุดเปลี่ยนแทบจะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ขนานกันไปกับที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนถ้าจะพูดว่ารัชกาลที่5คือจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คงจะเป็นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศการที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศเนี่ยผมถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือกับที่เห็นเฉพาะในสยาม
1: มันอยู่ในยุคของการล่าเมืองขึ้นหรืออาณานิคมนะคะในยุคนั้นเป็นยุคที่ทางฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียดินแดนในแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องออกไปต้องเล่นการเมืองในระหว่างประเทศด้วยต้องทำความรู้จักประเทศต่างๆด้วยในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมหลังจากกลับมาแล้วจากเสด็จพระดำเนินไปพระพายุโรปเนี่ยท่านก็ขยายพื้นที่วังออกไปทางสวนดุสิตทางฝั่งเหนือของพระนครบริเวณตรงนั้นเนี่ยท่านก็ตัดถนนออกไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถนนราชดำเนินจุดที่เป็นพระราชวังดุสิตนะคะก็มาเป็นราชดำเนินนอกตัดเข้ามาเข้าสู่เมืองเป็นถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เป็นราชดำเนินในถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยท่านมองว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสัญจรทำเป็นห้างร้านใหญ่โตก็เรียกว่าอยากให้ทำเมืองไทยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความทัดเทียมกับชาติยุโรปด้วยเขาก็ว่ากันว่าท่านมองเห็นไอ้ถนนชองเอลิเซในฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเมืองไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีความซิวิไลแล้วนะ
2: ผมคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบนถนนราชดำเนินก็จะเห็นโรงแรมหลังนี้อย่างเด่นชัดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้เลยก็ว่าได้โรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2485และเปิดใช้ในปี2486 80ปีแล้วครับได้โรงแรมแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนราชดำเนินก็คงมองข้าม

0: ละเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปไม่ได้ครับ
1: สวัสดีครับมีห้องว่างห้องนึงไหมครับ
2: มีห้องว่างค่ะ
1: ครับต่อชั้น3
2: ชั้น3ได้ค่ะจะขอเอกสารนะคะ
1: ที่นี่แขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอะครับ
2: ก็พักกันไปค่ะแต่ช่วงนี้คนต่างชาติจะเยอะหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับเปิดประเทศแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะต้องค่ะ
0: โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับคนต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อของ Royal Hotel อย่างที่ทราบกันก็คือเปิดใช้งานในปี2486ประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับลิฟต์เก่าลองใช้งานดูครับ

0: ช้งานได้ปลอดภัยดีครับ
1: นับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนราชดำเนินเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการและอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันโรงแรมรัตนโกสินทร์จึงมีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักหากแต่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผูกพันกับผู้คนในรุ่นก่อน
2: หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เอกชนมาบริหารอะไรเงี้ยครับคือโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพหรืออาจจะว่าเรียกว่าในประเทศไทยแล้วกันครับเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีหลากหลายให้เลือกเหมือนในสมัยนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจุดศูนย์กลางมีทั้งกระทรวงมหาดไทยมีทั้งอะไรเนี่ยครับอยู่ล้อมรอบข้าราชการในสมัยก่อนนักการทูตอะไรเนี่ยครับส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น UN มั่งเป็นข้าราชการมหาดไทยถ้าเป็นนักการเมืองน่าจะเคยมาหมดนะครับมาทั้งทานกาแฟมาทั้งอะไรอยู่มาเป็นที่ประชุมมาเป็นที่เซฟเฮาส์ของเขาในการคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคนที่เข้ามาใช้บริการทุกวันนี้เราก็จะมีห้องอาหารจีนนะครับคนนิยมค่อนข้างเยอะมีห้องลีลาดของเราก็จะมีอนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดกับโรงแรมมาครับอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาใช้บริการอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจจะไม่มีโรงแรมทั้งเส้นสุขุมวิทหรือว่าโรงแรมทันสมัยเหมือนในปัจจุบันมากมายนักเลยครับเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ละก็เลยมาแต่งงานกันที่นี่ซะเยอะนะครับบางทีคนที่มาทุกวันนี้ครับอาจจะอยากได้บรรยากาศสมัยที่เขาแต่งงานกันอาจจะอยากได้บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยก็เลยกลับมาใช้บริการกัน
1: ถนนราชดำเนินเองแบ่งออกเป็น3ส่วนถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมาสิ้นสุดที่สะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางตรงนี้ก็จากสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาและถนนราชดำเนินนอกก็ต่อจากนั้นไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวตึก2ข้างถนนแบบนี้นะครับริมถนนเองก็จะเป็นบ้านเรือนสลับไปกับที่ว่างนะครับยาวไปตลอดแนวนะฮะจนกระทั่งปี2480ราวๆนั้นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเองก็ได้สั่งการให้สร้างตึกแถวริมถนนขึ้นมีลักษณะพิเศษที่เน้นความเป็นระเบียบกลมกลืนโอ่อ่าสง่างามด้วยกลุ่มอาคารที่ปิดล้อมที่ว่างซึ่งก็คือตัวถนนการสร้างตึกแถวอย่างที่เห็นและขยายถนนในเวลานั้นก็ได้มีการเวนคืนบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปอีกข้างละประมาณ40เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ถนนมีความกว้างขึ้นทางเท้าเองก็มีความกว้างอย่างที่เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาชมงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นบนถนนครับ
3: ตึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่โมเดิร์นนะฮะมันเป็นคอนกรีตแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มเข้ามาเป็นยุคแรกๆราว2480กว่าๆแล้วก็อยากจะทำให้เกิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างหลังจากช่วงใกล้เคียงกับการทำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
4: ท่านมองตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าจะเทียบกับสมัยนี้คือสีลมผมมองนะผมมองว่าท่านน่าจะมองตรงนี้เหมือนกับศูนย์ CBD เหมือนกับ CBD ที่เป็นโมเดิร์นไม่ใช่ CBD แบบเยาวราชไม่ใช่ CBD แบบบางลำพูไม่ใช่ CBD แบบเฟื่องนครแต่เป็น CBD อย่างที่มีเทสสูงสูงการออกแบบเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ช่วงพื้นถึงเพดานก็สูงการทำลักษณะของธุรกิจข้างในเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกับเจริญกรุงเยาวราชเลยจะดูมีความโอโถงและโหฐานถนนก็กว้างกว่าเยอะพูดง่ายว่าเหมือนกับยกตะวันตกมาไว้ที่นี่เลย
1: แม้ถนนราชดำเนินจะเกิดขึ้นเพราะชนชั้นนำสยามและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศแต่ถนนสายนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนทุกชนชั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ ถ้าอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินอย่างชัดเจนก็คือภาพความทรงจำของคนธรรมดาที่ทำมาหากินบนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: พ่อแม่เราขายของอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่อ่ะขายอยู่ตรงเนี้ยตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะขายมาตลอดพวงมาลัยมั่งไอ้นี่เพิ่งมาขายทีหลังแต่พวงมาลัยขายมาตลอดขายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องไอ้ของแบบนี้นะขายประมาณสัก40กว่าปีแล้วก็โดนเดินทางอย่างเงี้ยแหละไปมาเดินกันอย่างเงี้ยมาซื้อเราตรงนี้นะเมื่อก่อนช่างเย็บหนัง
1: เป็นโรงเรียน
0: เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นธนาคารออมสินไปอีกล็อกนึงเป็นสกายไฮเขาขายอาหารคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ไอ้นี่เป็นสยามรัฐ
1: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
0: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1: กลางคืนก็คือคึกคักสิ
0: ใช่ก็บอก
1: แล้วเออสมัยก่อนกลางคืนเป็นไงบ้างก็แถวนี
0: ้โอ้โหคนเดินกันให้หลามไหลเยอะไปหมดเลยถ้าฝั่งนู้นก็ข้ามมาถ้าเห็นร้านอาหารเนี้ยฝั่งนู้นจริงๆไม่ค่อยมีร้านอาหารหรอก
1: ครับ
0: น้อยมากจะเป็นพวกตึกขายของพวกศึกษาภัณฑ์ขายหนังสือขายอุปกรณ์เรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ขายของเนี้ยขายดีมากแต่พอราตอนเนี้ยไม่มีคนที่จะขาย
1: ลุงสวัสดีครับ
5: สวัสดี
1: ผมจะถามนิดนึงลุงคนแถวนี้ป่ะ
5: ไม่ใช่
1: ลุงมาจากไหนอ่ะ
5: ผมมาจากไกลบางประกอบนู่น
1: ทำไมถึงชอบมาแถวนี้ครับ
5: ก็นิสัยคนเราก็อย่างนี้ช่วงที่ไปจุดไหนมีอะไรดีมันก็ไปใช่ไหม
1: ผมเห็นคนก็ชอบมากันแล้วเขาบอกมาเที่ยวอ่ะเขาเที่ยวอะไรอ่ะ
5: ก็เดินเที่ยวไง คนเยอะๆเราก็ไปไหนเห็นคนเยอะๆก็สนุก

0: 他给我拍的。
1: 好啊，จะมีภาษีป่ะ
0: พี่มาจากแถวไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สะพานปิ่นเกล้าเนี่ยอ๋อ
0: ไม่ไกลแล้วปกติมาบ่อยไหม
1: มาทุกวันมาทำงานไม่มีโควิดเป็นโควิดก็เลยไม่มีงานทำก็มาเนี่ยตามภาษามาเล่นมาเที่ยวจะรู้จักกันแทบจะหมดอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่ก็รู้จักกันกันหมดเลย
1: เล่นกันแทบทุกวัน

0: ็กๆคุกคีอยู่แถวเนี้ยสมัยเด็กๆก็ขายหนังสือพิมพ์ตามบาร์สมัยก่อนมีโรลิต้า
1: เออเป็นไงบ้างเล่าให้ผมฟังถึงบรรยากาศบาร์สมัยก่อนดิ
0: สมัยก่อนมันรุ่งเรือง
1: ยังไง
0: มีนักร้องสุเทพศิรินแล้วก็สีดาแล้วก็มูแรงรู
1: ้เออมูแรงรู้ตรงไหนครับ
0: อันโตรีแล้วก็มีอเล็กซานดรา
1: โอ้มันมีไนท์คลับมีคอฟฟี่ช็อปเยอะนั่นเลยเหรอตอนนี้เราอยู่บริเวณสี่แยกที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นวงเวียนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆไกลออกไปทางนู้นนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์ก็จะมีร้านอาหารสัญชาติอเมริกันนะครับถัดมาบริเวณนี้ก็คือร้านหนังสือนะครับส่วนไกลออกไปทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารเมทาลัยสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกๆเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปย์ของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงและแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาหนูอะนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มามอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบสอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยและหากถามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถว2ฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาคือย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ไงบ้างอยู่มากี่ปีแล้วพี
3: ่ก็อยู่ที่นี่มา40ปีแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับสมัยก่อน
3: ดีนะแต่สมัยนี้มันอะไรมันเยอะแยะเข้ามา
2: ดียังไงครับผมฟังหน่อยดิ
3: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
2: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
3: เมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซองก็สาวๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพไปลูกทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งก็ต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี้
4: ช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
1: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ
0: พื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาดขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
5: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา
6: จากผู้รับเหมานะที่เข้ามาถือตึกเนี่ยฮะเราขอม่านซึ่งเห็นมีความสวยงามอยู่เอาไปเป็นที่ลึกไปใช้เนี่ยโรงหนังอลังการของกรมแห่งชาติแล้วก็ตู้โชว์หนังแผ่นเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2ตู้แล้วก็ขอแบ่งเข้าไปตู้นึงแล้วก็ไปติดไว้ที่หน้าโรงหนังงั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลึกจากโรงหนังเฉลิมไทยจะไปเก็บไว้ที่กรมแห่งชาติ
4: กรณีของแผ่นแม่บทเนี่ยมันแข็งไปโดยเฉพาะการที่มองมิติเดียวไม่ครบไม่เห็นคนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะ สภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนอะไรสักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา
7: ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาผสมผสานกันนะครับมันก็อยู่กันมาได้ต้อง70-80 ปีแล้วอะครับประมาณ70กว่าปี80ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็สวยงามบนความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
8: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
0: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
4: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
9: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้200,000 กว่าบาทแต่200,000 กว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามนึง50 ตังค์บาทนึง
10: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
9: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยเรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับ
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลยเราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลื

ปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวม

0: ลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
1: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือ

จึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะหากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านครัวญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงลำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระกรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาขมไทยหรือภาษาขมแอซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอ่ะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่ตรดนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตร

0: ผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
1: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำลำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับและความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
1: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสานโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสานและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสานก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
4: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมและก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวาน

0: พริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: จะรอครับ
0: เอออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
2: ่
0: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเถ้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะ

0: tiền quá nó khá tiền quá. กุ้งโทดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
1: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
2: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นข้าวคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของข้าวคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรสของเขาด้วยครับ
1: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์ข้าวคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้ข้าวคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดพวกนี้เขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
1: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของข้าวคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได
4: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วย6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่

0: มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทําเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทําเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทําเป็นถ้วยแพ็คเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเค้าก็รู้สึกว่าแบบร้านเค้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเค้าผ่านไปผ่านมาเค้าก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทางรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงไปมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเรียกว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือน17เพ็งไปเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงคัดพญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นป่าบึกป่ามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงคัดพญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งทั้งขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนพัดแอวจริงเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้กลับมาบวงสรวงกลับมาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่พุ่นคือได้เพิ่นป๋าบ้วนบ่จักป๋าบึก

0: ครับสิมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกน่ะ
1: บ่บ้ําแ
2: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปกับบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่มีน้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด้
0: มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเอาปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไว้ปลาลําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูงพันมันบ่อะไรเลยเพราะว่ามันก็หาคือกันง่ายกันได้

ู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนกลางมองสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่นิ้วอันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายแห่งบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงแล้วทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็80% ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ําเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพ่ายน้ำ

0: ใหญ่เลยมาเล่นบอไดเนอร์ทายทุนน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อทุนน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: อาคาเดมีสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่อง
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: ติดตรงไหนขาดตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดความอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกู้ผู้มีโอกาสเนี่ยตอนนั้นละอ้วน
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรื่องกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแล้วทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนนี้บ่พายเรือคนนี้มันทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: ที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ

0: ของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly P แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆ

0: ใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
2: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
0: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
2: ไหนเอ่ยไหนๆไงคะที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
2: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
2: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
2: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
2: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
3: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
2: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
3: ไม่มีอีกค่ะ
2: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
3: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
3: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากกัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากกัดครับผม
5: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
2: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกลมปากกัด
2: หลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
6: ดี
2: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
2: เป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
6: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดีย ากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
2: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
5: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อมบนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปปักกัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9 ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับโอกุมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: yaitu
1: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
0: gulai telur gulai ikan sambal kelapa
1: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
0: gao nasi berlatih tangan nasi putih nasi pulut
1: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
0: halia lengkuas serai berbagai herba
1: อาหารนี้หนานาซิดาแก
0: makanan ini dipanggil nasi dagang
1: nasi dagang make pagi
0: nasi dagang makan pagi
1: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
0: nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
1: Musa เด็กดีน้ำใจไหลริน
0: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
1: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
0: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้อง
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่ง

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้ว

0: ที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพร รามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบรบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบรบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบรบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตประมาณเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพร รามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบรบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบรบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบรบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบรบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการ

เรียนการสอนจินตคณิตนี่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเราก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครู
ที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2

0: คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่า คุณอยากให้อยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอก

0: มันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้

0: อันเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: จะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษ

0: ถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
1: คือเราเป็นกลุ่ม
0: ครับ
1: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก
0: ็
1: เลยหาเอง
0: ครับ
1: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
0: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
1: ้
0: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
1: คือ
0: ใครคนเก็บปลาตัวนี
1: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
0: ครับผม
2: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
0: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8แต
1: ่
0: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ครูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะ

0: 2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาอวนประตูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมันมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เอง ตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: หนูเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
2: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบ
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให
3: ้ง่ายง่าย
4: ใช่ค่ะ
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: ขมิ้นก็ใส่เ ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่
3: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็น
3: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเคร
0: ื่
1: องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: จานเลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได้
2: ของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเนาะ
3: มันหวานในเนื
0: ้
3: อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเน
0: า
2: ะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: ภาษากับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วมาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอร์เจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้าน

0: ก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วเออจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่า

0: จะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
1: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัทดัตช์อินเดีย VOCเป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นเ

มาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iMULUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response RESPONSE response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่

ัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งรับของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่ยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำ

0: พราะว่าเราใจกับผ้าผมแค่ผ้าใจผมใจมันยิงอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตก
3: ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

จากวัดพระศรีอริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

ในปีพุทธศักราช2499กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งวัดมหาธาตุตามโครงการบูรณะและพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามหลังการขุดลอกดินอิฐและหินที่กองทัพถมกันออกจนหมดเจ้าหน้าที่พบช่องเล็กๆที่ริมผนังภายในห้องคูหาพระปรางประธานซึ่งช่องดังกล่าวน่าจะเป็นช่องระบายอากาศของกรุที่อยู่ด้านล่างกรมศิลปากรจึงเสนอการขุดหากรุทันทีและรัฐบาลก็อนุมัติโดยเร็วจนในที่สุดปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2499

จึงพบพระอบหินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า10เมตรภายในพระอบบรรจุพระพุทธรูปทองคำอยู่เต็มล้นถึงปากพระอบด้านในพระอบบุด้วยแผ่นทองคำและกึ่งกลางพระอบมีแผ่นชินกรุล้อมรอบพระสถูปเจดีย์จำลองซึ่งซ้อนกันรวมทั้งสิ้น7ชั้นจากชั้นนอกจนชั้นในสุดมีดังนี้ชั้นที่1เป็นพระสถูปทำด้วยชินชั้นที่2เป็นพระสถูปเงินมียอดนพสูรชั้นที่3เป็นพระสถูปนาคมียอดนพสูรชั้นที่4เป็นพระสถูปไม้สีดำยอดทองคำชั้นที่5เป็นพระสถูปไม้สีแดงยอดทองคำชั้นที่6เป็นพระสถูปแก้ววางซ้อนกัน3ชั้นคือชั้นล่างเป็นแก้วโกเมนชั้นกลางเป็นแก้วมรกตชั้นยอดเป็นทับทิมชั้นที่7เป็นตลับทองคำเล็กๆมีฝาปิดพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในน้ำมันจันทร์สันฐานคล้ายเกล็ดพิมพ์เสนสีขาวเป็นรุ้งพราวขนาด1/3ของเมล็ดข้าวสาร

0: ักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของเส้นขนานครับแล้วก็ยังได้เรียนกันไปนะครับเมื่อมีเส้นตัดขวางนะครับมาตัดผ่านเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานหรือว่าไม่ขนานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดมุมทั้งหมด8มุมใช่ไหมครับเมื่อเกิดมุมทั้งหมด8มุมนะครับในแต่ละมุมนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละมุมด้วยนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นคู่นั้นนะครับขนานกันหรือไม่โดยความรู้ที่เราได้เรียนมานี่แหละครับแต่จะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่นั้นขนานกันหรือไม่แล้วก็นักเรียนนะครับก็จะได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในวันนี้เลยนะครับอยู่ในเรื่องของเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนักเรียนยังจำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมครับจำได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเรียนกันไปนั่นเองนะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนก็ตอบเป็นชื่อมุมนะครับถามนักเรียนครับคำถามแรกคือมุมใดเป็นมุมภายในครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมุมใดครับเป็นมุมภายใน

มุมมุมภายในนะครับA M A M F ใช่ไหมครับนี่เป็นมุมแรกนะครับคุณจะขีดไว้แบบนี้นะมุม A M F มุมภายในมีอีกไหมครับมีมุมไหนอีกครับไหนลองบอกเลยครับ C N E นะครับ C N E นั่นเองนี่นะครับมีอีกไหมครับมุมไหนครับB M F นะครับนี่เป็นมุมภายในนะครับมีไหมครับและยังมีอีกคืออีกหนึ่งมุมคือมุมอะไรนะครับ D N E ถูกต้องไหมครับ นี่นะครับเป็นมุม D N E ครับต่อไปครับถามนักเรียนต่อเอ็นแล้วมุมใดครับเป็นมุมภายนอกนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับมุมใดครับเป็นมุมภายนอก A M E นะมุม A M E นะครับนี่มีมุมไหนครับ C N F นะครับ C N F มีอีกไหมครับมีนะครับมีมุมไหนครับB M E นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมุม D N F ตรงนี้เป็นมุมภายนอกนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับยังจำได้อยู่นะนี่นะครับต่อไปครับคำถามต่อไปคุณครูจะถามมุมทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเลยนะครับมุมแย้งภายในครับคู่ใดครับเป็นมุมแย้งภายในไหนบอกคุณครูด้วยครับคู่ไหนเอ่ยเอาคู่แรกก่อนครับเริ่มจากมุมไหนก็ได้เรียนต้นทางและปลายทางลองตอบพร้อมๆกันครับ A M F นี่นะครับถ้าเป็น A M F จะแย้งกับมุมใดครับมุมอะไรนะครับD N E ถูกต้องไหมครับสองมุมนี้แย้งกันนักเรียนจำสมบัติของมุมแย้งได้ไหมครับถ้าเป็นมุมแย้งภายในคือเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างกันก็จุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกันไหมครับไม่ใช่จุดเดียวกันดังนั้นจะต้องเป็นมุม D N E จำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับและอีกคู่หนึ่งเลยครับที่เป็นมุมแย้งภายในมุมมุม B M F นะครับแย้งกับมุมอะไรครับ C N E ถูกต้องไหมนี่นะครับก็จะมีอยู่2คู่ต่อไปครับมุมแย้งภายนอกกันบ้างมุมแย้งภายนอกนี่น่าจะมีมุมอะไรครับเริ่มจากมุมอะไรก่อน A M Eถ้าเป็นมุม AME มุมนี้นะครับจะแย้งกับมุมอะไรเอ่ย D N F ถูกต้องไหมครับนี่นะครับและมุมอะไรต่อครับมุม C N F นะครับมุม C N F แย้งกับมุมอะไรครับ B M E นั่นเองนะอันนี้เป็นมุมแย้งภายนอกนะครูก็ได้ลองขีดนะครับที่เป็นสีให้นักเรียนได้ดูแล้วเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามชื่อมุมที่ระบุไว้นะครับบนหน้าจอก็จะเป็นมุมแย้งภายในแล้วก็มุมแย้งภายนอกนั่นเองครับทีนี้คำถามต่อไปครับมุมใดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางยังจำได้ไหมครับมุมใดครับเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรถ้าเขาถามว่ามุมใดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองก็ต้องมาดูก่อนเส้นตัดขวางคือเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง EF ถูกต้องไหมพอลากตัดผ่านปุ๊บ

0: นักเรียนจะสังเกตว่าแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมครับแบ่งออกเป็น2ข้างคือข้างนี้กับข้างนี้นะครับเอาข้างที่1ก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับมุมอะไรเอ่ย A M E ก่อนนะครับก็คือมุมนี้นะมีอะไรอีกครับ A M F มีอีกไหมครับมีอีกนะครับมีอะไรครับที่อยู่บนข้างเดียวกัน C N E นะครับมุม C N E แล้วก็สุดท้ายเป็นมุม C N F นั่นเองนี่นะครับแล้วอีกข้างนึงล่ะครับที่อยู่บนข้างเดียวกันก็ยังมีอีก4มุมถูกต้องไหมครับก็เป็นมุมที่เหลือนั่นเองนะเดี๋ยวครูจะเขียนไว้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเป็นมุม EMB มุม BMF ถูกต้องไหมครับมุม DNE แล้วก็สุดท้ายเป็นมุม DNF นะครับนี่เลยนี่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับทีนี้มุมใดครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกันบ้างยังจำได้ไหมครับมุมใดครับที่เป็นมุมภายในไม่พอนะครับยังอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางด้วยคือคู่ไหนครับไหนให้นักเรียนตัวแทนแล้วกันนะครับสักคนหนึ่งออกมาระบุให้ครูหน่อยนะครับว่ามุมใดที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางลองมาวาดให้ดูหน่อยครับว่ามุมใดเป็นมุมภายในที่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับลองถามนักเรียนก่อนว่าจะมีทั้งหมดกี่คู่ครับนักเรียนมี2คู่ถูกต้องไหมครับเอาละครับขอตัวแทนในกลุ่มที่4ด้วยครับออกมาเลยวงไว้ได้เลยครับเริ่มจากคู่แรกก่อนน่าจะเป็นมุมอะไรครับนักเรียนต้นทางไหนลองช่วยบอกหน่อยครับน่าจะเป็นคู่ไหนก่อนครับ
1: AMF
0: มุม AMF ใช่ไหมครับคู่กับมุมอะไรครับ
1: CNE
0: นะอันนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับวงให้เพื่อนดูนะครับมุม AMF กับมุม CNE ครับอันนี้เป็นคู่แรกถูกต้องไหมครับต่อไปครับคู่ที่2ครับน่าจะเป็นมุมอะไรครับนักเรียน
1: BMF
0: ถูกต้องไหมครับเขียนส่วนโค้งให้ด้วยครับมุม BMF ครับกับมุมอะไรครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยตอบหน่อยครับ
1: DNE
0: มุม DNE ถูกต้องไหมครับเขียนส่วนโค้งได้เลยครับ DNE เก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนี่นะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็จะมีมุม BMF กับมุม DNE ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือมุม AMF กับมุม CNE นั่นเองนะทีนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนไปแล้วเกี่ยวกับชื่อเรียกของมุมในแต่ละมุมนะครับที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันนะครับโดยพิจารณาจากมุมภายในครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่เพื่อนได้ออกมาเขียนส่วนโค้งเมื่อสักครู่นี้นะครับจะรวมกันจะต้องได้180องศานั่นเองเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยนะครับโดยนี่นะครับกิจกรรมที่1ครับคือเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้จับกลุ่มกัน 2-3 คนครับจากนั้นแจกบัตรภาพแสดงเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะครับให้นักเรียนกลุ่มละ1บาทครับหลังจากนั้นนักเรียนนะครับต้องเขียนเส้นตรง EF ตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด G และจุด H ตามลำดับแสดงว่าเส้นตรง EF เป็นเส้น ตัดขวางถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ลองวัดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแต่ละคู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมกันนะครับว่านักเรียนได้เมื่อวัดมุมออกมาแล้วนะครับได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างนะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนที่จะให้นักเรียนได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะครับซึ่งในการเขียนเส้นตัดขวางนะครับลากเส้นตัดขวางคือเส้นตรง EF นั้นก็จะมีอยู่2แบบถูกต้องไหมครับนักเรียนสามารถจะเป็นแบบทางซ้ายมือนะครับจะเป็นแบบทางซ้ายหรือจะเป็นแบบทางขวาแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองลากเส้นตัดขวางออกมาแบบนี้ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้า
0: ใจนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะอาจจะทำเป็น2สีก็ได้นะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงก็ได้อย่าลืมนะครับเกิดจุดตัด2จุดใช่ไหมครับคุณครูกำหนดให้เป็นจุด G กับจุดอะไรครับจุด G กับจุด H นะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งก็เขียนส่วนโค้งแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแบบนี้เข้าใจไหมครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับวัดขนาดของมุมนักเรียนก็วัดมุมนี้ออกมาอันนี้เป็นคู่นี้ใช่ไหมครับวัดคู่นี้เสร็จปุ๊บวัดคู่นี้แล้วก็วัดคู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้นักเรียนเขียนเส้นตัดขวางแล้วก็ทำการวัดมุมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนั่นเองนะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

0: ครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนคงจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับวัดภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับสิ่งที่นักเรียนเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเขียนเส้นตัดขวางนะครับซึ่งเป็นเส้นตรง EF นั่นเองนะเดี๋ยวครูจะทำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็นักเรียนดูตามไปด้วยนะครับซึ่งของครูกับของนักเรียนนั้นก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วแต่เส้นตัดขวางที่นักเรียนนะครับได้ลากผ่านมานั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็น EF นะครับตัดที่จุดอะไรครับจุด G แล้วก็จุด H เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนได้เหมือนกับครูไหมครับเหมือนกันเลยแต่ว่านักเรียนบางคนก็อาจจะเฉียงไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเนาะทีนี้หลังจากนั้นนะครับคุณครูให้นักเรียนทำอะไรครับเขียนส่วนโค้งถูกต้องไหมแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับถ้าอย่างเป็นฝั่งนี้มีมุมอะไรบ้างครับที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนเส้นตัดขวางมุมอะไรครับ A G F นะครับครูก็จะเขียนส่วนโค้งไว้แบบนี้ต่อไปครับเป็นมุมอะไรอีกครับ C H E นี่นะครับเขียนไว้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวครูขอเขียนให้ชัดๆนิดนึงนะครับนี่ต่อไปครับมีคู่หนึ่งแล้วนะยังมีคู่หนึ่งนะครับก็คือเป็นมุม B G F นะครับคือคู่นี้กับมุมอะไรครับ D H E นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดมุมนะครับ2คู่นี้นะเราก็จะใช้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนั่นเองนะเริ่มจากนี่เลยครับครูจะทำการวัดมุม CHE ครับตอนนี้นักเรียนได้วัดมุมของนักเรียนถูกเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนช่วยดูไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปนะครับแล้วก็ตอบคำถามอีกทีนึงนี่นะครับเราก็จะนำจุดตรงกลางมาวางไว้ตรงจุดยอดมุมครับคือจุด H นะแขนของมุมทาบกับเส้นศูนย์องศาพอดีนะครับในที่นี้คุณครูจะอ่านค่าจากทางอะไรครับทางซ้ายนะขึ้นไปนะครับเริ่มจากศูนย์องศานั่นเองนี่เห็นไหมครับศูนย์องศาไล่ขึ้นไปเป็น10 20 30 40จนไปถึงนี่เลยครับของครูอ่านได้เท่าไหร่เอ่ย110องศาครับครูก็จะเขียนระบุไว้นะครับว่าเป็น110องศานี่นะครับ110องศาต่อไปครับครูจะทำการวัดมุมนี้นะที่เป็นคู่กันนะครับวัดจากทางนี้แล้วกันนะนี่นะครับทาไปตรงนี้เลยเป็นมุมแหลมนะครับจะต้องน้อยกว่า90องศาสังเกตนะเริ่มจาก0ครับขึ้นไป10 20 30 40นะ50 60 70องศานั่นเองครูจะเขียนไว้นะครับเป็น70องศานั่นเองนี่เลยนะครับแสดงว่าคู่แรกเป็นไงครับได้110องศาแล้วก็70องศานี่ลองสังเกตของตัวเองนะครับถ้าว่าเป็นมุมป้าเนี่ยนักเรียนบางคนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น70องศาแสดงว่านักเรียนผิดนักเรียนอาจจะดูผิดนะครับมันจะมีในส่วนของตัวเลขที่เป็นข้างในแล้วก็ข้างนอกถูกต้องไหมครับให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะทีนี้มุมนี้ล่ะครับเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะลองวัดนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับช่วยดูหน่อยครับอ่านจากทางขวาขึ้นไปนะครับเป็น70นะครับผมครูเป็น70องศานักเรียนคิดว่าตรงนี้น่าจะเท่าไหร่110ใช่ไหมเดี๋ยวครูลองวัดอีกทีนึงนะครับนี่เลยเห็นไหมครับอ่านค่าขึ้นไปตรงนี้เป็น110องศาพอดี110องศานะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นไงครับถ้าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันเห็นไหมครับ มีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางนักเรียนสังเกตมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางไหมครับแต่ละคู่รวมกันจะมีขนาดกี่องศาครับ100เท่าไหร่เอ่ย180อย่างครูก็เป็น110กับ70นะครับไหนนักเรียนที่ได้มุมแตกต่างจากครูมีเท่าไหร่บ้างครับไหนลองยกตัวอย่างมาหน่อยครับ125ถ้าตรงนี้เป็น125ตรงนี้ก็ต้องเป็น55ถูกต้องไหมครับมีเท่าไหร่ครับ120นะถ้านักเรียนกลุ่มที่ได้120ตรงนี้น่าจะเป็นมุมอะไรครับเป็น60องศาถูกต้องไหมมุม60องศาตรงนี้เป็น120องศามีได้อย่างอื่นอีกไหมครับ105องศาถ้าตรงนี้เป็น105องศาตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ75องศานั่นเองนี่นะครับก็ได้แตกต่างกันออกไปทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับก็จะสังเกตนะครับว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางทั้ง2คู่เลยนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศาครับเอาละครับกิจกรรมแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูกิจกรรมต่อไปกันนะครับก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะสรุปกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับครับตอนนี้กิจกรรมแรกผ่านไปนะครับจนเราเนี่ยได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาข้อสังเกตแล้วก็ข้อสรุปที่ได้นักเรียนได้ว่าอย่างไรบ้างครับมุมอะไรเอ่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับเก่งมากๆครับรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนี่นะครับเขาบอกว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่2นะครับเพื่อตรวจสอบว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก1กิจกรรมนะครับเผื่ออะไรเผื่อที่ว่ามีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางบางคนนะครับอาจจะวัดมุมคาดเคลื่อนกันออกไปเดี๋ยวครูจะมีแถบกระดาษนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองโดยเดี๋ยวให้นักเรียนดูครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากนี้เลยใช้รูปเดิมนะครับโดยคุณครูจะแจกแถบกระดาษให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนวางแถบกระดาษในแนวนะครับเส้นตรง AB หลังจากนั้นลากเส้นแต้มขออภัยครับลากเส้นตามแนวเส้นตรง EF นะครับผ่านแถบกระดาษที่วางไว้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นตัดกระดาษตามแนวที่ลากแล้วก็กำหนดเป็นมุม1แล้วก็มุม2นะนักเรียนเห็นไหมครับนี่แถบกระดาษที่ครูจะแจกไปให้นักเรียนไปวางทับไว้แบบนี้วางทับไว้รูปเดิมนะครับแบบนี้เลยเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นเอาไม้บรรทัดครับทาบที่เป็นเส้นตรง EF หลังจากนั้นใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ลากเส้นนะครับทับแถบกระดาษมาเลยเข้าใจไหมเอ่ยหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับครูจะแจกกรรไกรถูกต้องไหมให้นักเรียนตัดนะครับออกเป็น2ชิ้นตามแนวที่นักเรียนรากตัดผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไหมเอ่ยแล้วก็เขียนเป็นอะไรครับมุม1แล้วก็มุม2เขียนหมายเลขระบุกำกับไว้แบบนี้ด้วยเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะก็จะได้มุม1มีขนาดเท่ากับมุม AGF ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับมุม1ที่มีขนาดเท่ากับมุม AGF AGF อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มุมที่2มีขนาดเท่ากับมุม BGF คือมุมนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนำแถบกระดาษแสดงมุม2นะครับไปวางตามแนวเส้นตรง CD แบบนี้เนาะแบบนี้นะครับหมายเลข2เอามาวางไว้แบบนี้ถ้าหมายเลข2ดันไปมีขนาดเท่ากับมุม CHE แสดงว่า มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180เพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยเมื่อต่อกันจะเป็นมุมตรงถูกต้องไหมเป็นมุมตรงมีขนาด180องศานะเมื่อแยกจากกันนะครับถ้ามุม2ที่เราเพิ่งวัดกันไว้เพิ่งตัดออกมานะครับมีขนาดเท่ากับมุม CHE แสดงว่ารวมกันจะมีขนาด180องศาเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นก็นำแถบกระดาษแสดงมุมที่1ครับไปวางตามแนวอะไรครับเส้นตรง HD ครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับไปวางตามแนวเลยจะพบว่าแถบกระดาษแสดงมุม1ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม DHE พอดีถ้าเท่ากันพอดีแบบนี้แสดงว่ามุม BGF จะรวมกับมุม DHE นะครับจะเท่ากับ180องศานั่นเองเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจกิจกรรมนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกันอีกทีนึงเพื่อที่จะหาข้อสรุปของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พร้อมแล้วนะครับที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่2นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับนำแถบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยครับนี่นะครับคุณครูก็ได้เตรียมแถบกระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นอย่างที่คุณครูบอกให้นำไปวางตามแนวอะไรครับเส้นตรง A B ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่นะครับนักเรียนครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับที่คุณครูบอกทำไงเอ่ยนำไม้บรรทัดขึ้นมานะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นครับวางทับไปที่เส้นตรง EF แบบนี้เลยเห็นไหมครับวางทับไปเลยนะครับแล้วก็เป็นไงเอ่ยลากเส้นตัดผ่านไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดกระดาษนั่นเองลากไปเลยครับนี่นะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนำกรรไกรนะครับที่ครูแจกขึ้นมาแบบนี้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเขียนหมายเลขไปก่อนหมายเลขมุมนะครับเป็นมุมที่1กับมุมที่2มุมที่1กับมุมที่2แบบนี้นะครับนี่นักเรียนครับถามนักเรียนก่อนว่ามุม1กับมุม2รวมกันมีขนาดกี่องศาครับนักเรียน180องศาเพราะว่าเป็นมุมตรงถูกต้องไหมครับเดี๋ยวครูจะใช้กรรไกรนะครับตัดกระดาษออกมานั่นเองนี่แบบนี้ครับได้เป็น2ชิ้นแล้วที่แยกจากกันเห็นไหมครับนำมุม1ครับไปวางไว้ที่มุม AGF แบบนี้ครับเห็นไหมครับวางหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนำมุม2ครับ

ังได้พอดีเลยนี่ทีนี้เราก็จะสรุปนะครับได้ว่ามุม AGE รวมกับมุม CHE จะมีขนาด180องศาเพราะว่าแถบกระดาษนี้นะครับที่ครูถามไปเมื่อสักครู่นี้เป็นมุมตรงรวมกันมีขนาด180องศานะครับเดี๋ยวเราจะลองย้ายนะครับแถบกระดาษนะที่1 นะครับมาวางไว้ที่มุม DHE กันบ้างแบบนี้นะครับนี่นะแถบกระดาษที่1 นะครับมาวางที่มุม DHE แบบนี้ต่อไปครับครูก็จะนำกระดาษหมายเลข2 นะครับมาวางกลับไปไว้ที่เดิมแบบนี้นะก็คือวางไว้ที่มุม BGF นะครับเป็นไงคะนักเรียนนะหมายเลข1ที่วางไว้มุม DHE พอดีเป๊ะเลยมั้ยครับวางไว้พอดีเป๊ะเลยนะแสดงว่ามุมที่1กับมุมที่2ตรงนี้รวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาแสดงว่ามุม DHE กับมุม BGF ก็ต้องรวมกันมีขนาด180องศาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปกิจกรรมนี้เราก็จะสรุปได้ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับนักเรียน180นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับกิจกรรมที่2ผ่านไปเดี๋ยวครูยังมีอีก1กิจกรรมนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้ในการตรวจสอบลองตรวจสอบซิว่าถ้าเป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ไม่ขนานกันนะครับแล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศาหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมที่2แล้วก็จะไปต่อที่กิจกรรมที่3กันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการตรวจสอบแสดงว่ามุม AGE ครับรวมกับมุม CHE เท่ากับ180องศานะครับแล้วก็มุม BGF รวมกับมุม DHE ก็เท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกไปเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมที่3กันนะครับโดยคุณครูจะแจกบัตรภาพครับเส้นตรงมย.และเส้นตรงรล.นะครับ2เส้นนี้ไม่ขนานกันเดี๋ยวจะให้ลากเส้นอะไรครับเส้นตรงดอทอนะครับเป็นเส้นตัดขวางซึ่งเกิดจุดตัดทั้งหมด2จุดคือจุดกอแล้วก็จุดขอตามภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองวัดมุมดูซิว่ามุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันนะครับมีขนาด180องศาหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่3ไปพร้อมกับครูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับคุณครูก็นำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงดอทอถูกต้องไหมครับแบบนี้เลยนะเป็นเส้นตรงดอทอครับนี่นะแล้วก็ตัดกันนะครับที่จุดอะไรครับจุดกอแล้วก็จุดขอแบบนี้นะครับจุดกอแล้วก็จุดขอหลังจากนั้นครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวานะครับให้เขียนส่วนโค้งไว้ก็จะมีมุมนี้ครับมุมมกทแล้วก็มุมรขดนะครับนี่นะแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือมุม

0: ยกทแล้วก็มุมลอขอดอนะครับเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะนำโ
1: ปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม
0: ขึ้นมาครับนักเรียนนี่นะครับวัดขนาดของมุมครับครูจะวัดรอขอดอกันรอขอดอก่อนนะนักเรียนก็วัดของนักเรียนไปได้เลยนะครับของคุณครูถ้าวัดนะครับอ่านจากทางซ้ายได้เป็นขึ้นไปนะครับเป็น105105องศาครูจะเขียนไว้นะครับเป็น105องศานะต่อไปครับวัดมุมมกทครับนี่ได้เป็นเริ่มจากศูนย์นะครับขึ้นไปเป็น65องศานี่นะครับ65องศาแล้วก็วัดมุมลอขอดอครับได้เป็น75องศานะครับเป็น75องศาแล้วก็มุมนี้นะครับเป็นนี่เลยเป็น115องศาครับ115องศาแบบนี้นี่นะครับนักเรียนวัดมุมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับไหนลองสิครับนำมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนำมารวมกันสิครับว่าได้เท่าไหร่ได้180องศาไหมครับ180องศาไม่เอ่ยอย่างของครูนะครับ105บวกกับ65มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ105บวก65ได้เป็น170ไม่อาจจะได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า180ก็แล้วแต่ที่นักเรียนนะครับได้ลากเส้นตัดขวางออกมาแต่ยังไงก็ตามจะไม่มีทางรวมกันได้180แน่นอนถ้าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนะครับไม่ขนานกันนะไหนมีใครได้เท่ามีใครได้น้อยกว่า180บ้างครับยกมือหน่อยขอนักเรียนที่รวมกันแล้วไหนที่ได้มากกว่า180ครับยกมือสูงๆหน่อยเร็วยกมือสูงหน่อยหลายคนเลยนะครับหลายคนเลยเอาละครับแสดงว่าจากกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าถ้ามีเส้นตัดขวางนะครับมาตัดเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกันนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จะรวมกันนะครับไม่ได้ขนาด180องศานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วทั้ง3กิจกรรมเดี๋ยวเราจะลองไปตอบคำถามดูนะครับว่าเราสามารถใช้ความรู้ที่เราปฏิบัติกิจกรรมมาไปทำโจทย์ในวันนี้ได้อย่างไรครับไปดูกันได้เลยครับครับจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับก็อย่างที่บอกไปเราได้ข้อสรุปไว้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันจะไม่เท่ากับ180องศานั่นเองครับนี่นะครับเขาบอกว่าเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับเราสามารถบอกขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเมื่อกำหนดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมาให้เพียงมุมเดียวนะครับก็คือเราสามารถใช้ในการตรวจสอบเส้นขนานได้นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับกำหนดเส้นตรงกขขนานกับเส้นตรงคงนะครับมีเส้นตรงนอเห็นไหมครับเป็นเส้นตัดขวางถามว่ามุมคู่ใดเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับมุมใดครับท่านครูเขียนเป็นหมายเลข1 2 3 4ในลองตอบหน่อยครับว่าคู่ใดที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุม1กับ3และมุม2กับมุม4นะครับนี่เลยก็คือ
1: มุมกจนมุมคสอและมุมขจนกับมุมงสอ
0: ต่อไปครับนักเรียนมุมงสอ

0: ทำไมจึงคิดว่าเป็น70ครับทำไมจึงคิดว่าเป็น70องศาเพราะอะไรเรื่องที่เราเรียนวันนี้คืออะไรครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาในกรณีที่เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงขนานกันถูกต้องไหมแล้วเส้นตรงคู่นี้ขนานกันไหมครับขนานกันแสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จะต้องรวมกันมีขนาด180องศาดังนั้นเราอยากทราบมุมงอสออว่ามีขนาดกี่องศาเราก็ทำไงครับนำ180ตั้งถูกต้องไหมครับลบด้วยขนาดของมุมอะไรครับขนาดของมุมขจนซึ่งมีขนาดกี่องศาโจทย์ได้บอกไว้ไหมครับมีขนาดกี่องศาเอ่ย110องศานั่นเองนะครับ110องศานี่ดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นมุมงสออซึ่งมีขนาด70องศานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่าเป็น70หรือไม่นี่เห็นไหมครับได้70องศาเลยนะดังนั้นมุมงสออก็จะมีขนาด70องศาวันนี้เลยครับเราก็จะใช้ความรู้มาทำโจทย์หรือว่าทำแบบฝึกหัดในวันนี้ก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 5.5 นะครับให้นักเรียนได้ลองฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับก่อนที่เราจะจบชั่วโมงในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับฐานมาเรียนว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันได้กี่องศาครับตอบเสียงดังทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับตอบได้เลยกี่องศาเอ่ย
1: 180
0: เก่งมากครับได้เป็น180องศานั่นเองนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแย้งกันบ้างจำมุมแย้งได้ไหมครับจำได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสมบัติอย่างไรนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5.6 แล้วก็โปรเทคเตอร์ครับพร้อมกับบัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0: พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานแกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พลังสรุปมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูกฤษกรช้างทองหรือครูเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าครูเฟิร์นนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหาแรงรับที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรในชั่วโมงที่3ค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะครูเฟิร์นค่ะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะได้สังเกตค่ะเป็นภาพรถเครนนะคะยกแท่นปูนนั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะรถเครนนะคะยกแท่นปูนค่ะแท่นปูนก็จะมีสีฟ้านะคะจากภาพนะคะว่าแต่นักเรียนคะคิดว่าในภาพนี้มีแรงอะไรบ้างนะคะที่กระทำกับแท่งปูนนะคะหรือแท่นปูนนะคะและอยู่ในแนวใดนักเรียนคิดว่ามีแรงอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางพอจะตอบได้ไหมตอบกันอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะคิดว่ามีแรงอะไรบ้างแรงอะไรนะคะ
3: แรง
2: ดึงใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงอะไรอีกบ้างคะแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเก่งมากๆค่ะจากภาพนะคะก็จะพบว่ามีแรงที่ใช้ในการยกแท่งปูนนะคะแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อแท่งปูนนั่นเองซึ่งทั้งสองแรงนะคะอยู่ในแนวดิ่งนั่นเองค่ะแล้วแรงทั้งสองที่กระทำต่อปูนนะคะอยู่ในทิศทางใดคะทิศไหนคะแรงที่ใช้ดึงอยู่ทิศไหนคะทิศชี้ขึ้นด้านบนใช่ไหมคะแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกล่ะคะอยู่ทิศไหนคะทิศทางไหนชี้ไปด้านล่างใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะนักเรียนคิดว่าสีฟ้าลูกศรสีฟ้านี่น่าจะเป็นแรงอะไรแรงดึงเก่งมากค่ะแล้วลูกศรสีแดงล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นแรงอะไรคะ
3: แรง
2: โน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะส่วนแรงที่ใช้ยกแท่นปูไอแท่งปูนะคะหรือว่าดึงแท่งปูนนะคะก็จะมีทิศทางชี้ขึ้นค่ะส่วนแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อแท่งปูนนะคะก็จะมีทิศทางนะคะชี้ลงนั่นเองและแล้วเรานะคะมีวิธีหาผลรวมขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อแท่งปู